一马八糟啊，谢谢，一只年。

0: ตาคมเวลา 2:00 นแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรตวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามวนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวกรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุทเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย 2-1 เกมกรวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก 3-1 เซตไปเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตรการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย4-3นำเสมอกันในเวลา2-2โรงเรียนสงขลาวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพระศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพระศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพระศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไปล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศพราชหรือโคอุศพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทย ภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคัดกรองและพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองและให้ผู้เปราะบางและมีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
9: ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมการปรับครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างมีการผ่อนปลนในบางประเด็นที่ประชาชนเคยกังวลหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบยังไงบ้างครับ
10: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะครับมติครม.เนี่ยนะครับได้มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มีการพูดคุยกันในวงกว้างนะครับ2เกณฑ์นะครับก็คือกรณีของการที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่จะมีการที่ลูกนะครับนำชื่อของท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความกังวลกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรากระทรวงการคลังเองรัฐบาลก็อยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอยกเว้นในการใช้เกณฑ์นี
9: ้
10: ในการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการในปี2569นะครับซึ่งครม.ก็ได้อนุมัติแล้วในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากเกณฑ์ในเรื่องของการลดหย่อนบิดามารดานะครับก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อนะครับซึ่งโครงการของบัตรสวัสดิการในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อนะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินบัตรเครดิตนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยแสดงว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับที่มีวงเงินบัตรเครดิตใช้ก็โยงมาก็เป็นเรื่องวงเงินสินเชื่อแต่ในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนำเรื่องนี้เข้าครม.ในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกณฑ์นี้นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบ กับสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับว่าในหลายครั้งเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งหลายครั้งเหตุภัยพิบัตินี้มีความรุนแรงนะครับกระทบต้นทุนชีวิตต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับอาจจะทั้งบ้านเรือนโรงเรือนที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตรเนี่ยแล้วก็ประกอบกับวงรอบของเกษตรเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่องของเป็นเรื่องของระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็บางครั้งทำให้วงเงินอาจจะเกินใน 100,000 บาทไปดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงนะครับหรือให้ข้อสังเกตนะครับเราก็จะไม่ใช้เกณฑ์นี้กับภาคเกษตรกรรมนะครับสินเชื่อในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ยังไม่ใช้ในครั้งนี้ครับ
9: ครับผมก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อคิดเผื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริงแต่ว่าก็ต้องขอสอบถามด้วยว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการผ่อนปรนลงแต่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าการคัดกรองเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคตครับผม
10: ครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการลงทะเบียนหรือว่าการที่จะคัดสรรนะครับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยในครั้งนี้นะครับต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องช่วงปี 6162 รอบปี 6162 ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็รอบปี 2565 2รอบที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับมีรายได้น้อยนะครับก็มาลงทะเบียนด้วยตนเองในครั้งนี้ต่างกันนะครับเราใช้วิธีสำรวจเป็น2กลุ่มนะครับตอนที่เราเข้าครม.ครั้งที่1เนี่ยเราก็ใช้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็ประมาณ 13.2 ล้านรายนะครับเราก็เปิดให้ท่านที่อยู่ในกรอบเดิมนะครับของการได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาแสดงตัวนะครับแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องการยังรับสิทธิ์ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยแทนที่จะเปิดเป็นการทั่วไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีข้อสังเกตนะครับว่าการเปิดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ตั้งต้นในการลงทะเบียนครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือใช้รายชื่อของกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ1,500,000 รายเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับในการที่จะออกไปสำรวจเพื่อไปเจอทั้ง1,500,000 รายนี้ทั่วประเทศว่าดูว่าท่านเหล่านี้ยังเดือดร้อนอยู่ไหมยังต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าใช่ก็จะให้ท่านเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วรายชื่อหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปทุกวัน
9: ใช่ครับ
10: รายชื่ออาจจะช่วงหนึ่งอาจจะเก็บไว้หลายเดือนหรือใช้ระยะเวลาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปถึงนะครับทางฝ่ายปกครองของทางมหาดไทยไปถึงนะครับทางประชาคมไปถึงเนี่ยสำรวจดูในพื้นที่ของตัวเองก็จะพบว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการมาก่อนมีความเดือดร้อนครับเป็นผู้มีรายได้น้
6: อ
10: ยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ได้ทำรายชื่อเหล่านี้รวบรวมไว้กับก็ได้รวบรวมมาทั่วประเทศเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยประมาณ5,400,000รายนะครับซึ่งรายชื่อนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับมติครม.เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2569เนี่ยนะครับก็ได้อนุมัติให้นำรายชื่อนี้เข้ามาเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยการที่คัดกรองด้วยวิธีเชิงรุกนะครับเข้าไปถึงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของทางรัฐบาลนะครับที่จะไปหาผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงไปดูให้เห็นเลยครับว่าในสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่อย่างไรลำบากแค่ไหนนะครับที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนนะครับท่านเหล่านี้เองยังไงก็ยังต้องเข้ามาคัดตามเกณฑ์ที่เราดูนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะด้วยเวลาจำกัดไปรวบรวมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ต่างๆและเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งไว
6: ้
10: ใครให้ตกหล่นอยู่นะครับเอารวบรวมมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเอามาพิจารณาเกณฑ์กันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้ครับ
9: ครับผมเอาวันนี้ครับผมจะเป็นการประชุมกันในหัวข้อหรือสาระอะไรบ้างก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ครับในวันที่17นี้คร
10: ับ หลักการนี้นะครับก็จะมีการประชุมนำเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบล่าสุดนะครับที่มีการยกเว้น2เกณฑ์นี
6: ้
10: นำข้อมูลที่มีอยู่ประมวลผลตามเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่มาลงทะเบียนทั้ง3กลุ่มมาประมวลผลแล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จัดเตรียมในการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ย มี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้นะครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค
11: ์
10: นะครับ3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้ง2อันทางเลือกที่4นะครับก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยออมสินธกสนะครับแล้วก็ธอสและอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันนะครับเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบจะเห็นอะไรนะครับตรวจสอบท่านที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะครับ
11: ครับ
10: ท่านที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะฮะที่เคยได้รับอยู่แล้วก็จะได้รับต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่1สิงหาท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดิมนะครับได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเริ่ม1ตุลา2569นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจนหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการใน1ตุลาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับท่านไม่ต้องกังวลสงสัยว่าตัวเองติดเพราะอะไรทางกระทรวงคลังก็จะประกาศว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ
11: ์
10: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อด้วยว่าท่านต้องไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลนั้นอย่างไรเช่นท่านได้รับแจ้งว่าท่านมีรายได้เกิน 100,000 บาทท่านไม่แน่ใจว่ามีรายได้ถึงได้อย่างไรก็จะมีเบอร์ของกรมสรรพากรให้ท่านติดต่อเพื่อไปตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นะครับทำได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทราบข้อมูลแล้วก็ตามช่องทางต่างๆที่ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
11: ครับทิ้งท้ายครับท่านวินิจครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันครับผมว่าการที่รัฐบาลการที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับเป็นการคิดถึงประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดครับผม
10: แน่นอนครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับความตั้งใจในครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งงบประมาณรอไว้แล้วก็หาคนที่เท่าจำนวนไหมหรือว่าตั้งใจทำอย่างไรก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนในการที่ทำงานเพื่อลงทะเบียนหาผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดผู้ที่รายได้น้อยที่สุดที่เราต้องการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานโดยเข้าลงไปในพื้นที่ไปดูในพื้นที่นะครับเป็นประชาคมช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีใครตกหล่นหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นความตั้งใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้ได
11: ้
10: เกณฑ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงเราก็จะดูแลแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะจัดการให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นธงนะครับเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ
11: ครับท่านที่ได้ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจครับว่าการที่ปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็พรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคมอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันถึงรายละเอียดต่างๆโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวินิจมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
14: นับจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายนจนถึงขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและการประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมร่วมเขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์พร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้งานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระลึก90กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
15: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้มาตรวจงานความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการนะครับมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุด
14: สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทราในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรอันงดงามประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานกำหนดใช้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีประจำวันพระราชสมภพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
16: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการทุกเขตให้ร่วมวางแนวทางป้องกันโดยยกระดับมาตรการตรวจเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการโดยตรงแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่อาจสะท้อนถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสที่เกิดขึ้นโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งให้ปรับเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการรวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจในขณะที่มีการเปิดให้บริการจริงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ประยุกต์ใช้อำนาจกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ และหากพบเหตุที่เชื่อว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นก็พร้อมสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน
19: ตอนนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่นะแล้วก็มีการปรับตัวเช็คลิสต์ให้ปรับเกินกฎหมายเลยที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอย่างเรื่องวัสดุรางไฟต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการการว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกสุ่มตรวจตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นทุกอย่างเปิดไฟดูเห็นชัดหมดต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมกีดขวางอย่างไรไฟฉุกเฉินทำงานไหมต้องให้ทดสอบด้วยว่าไฟตัดทำงานไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับพยายามไปค้นหาหน้าทั้งหมดที่มีใช้กฎหมายตัวอื่นด้วยบางอย่างถึงแม้ว่าไม่มีหน้าก็ต้องตรวจแล้วก็แนะนำและถ้ามีเหตุที่เชื่อว่ามีความอันตรายก็สั่งให้ปิดกิจการก่อน
18: ส่วนขั้นตอนการตรวจและกรอบเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายนั้นนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าตรวจความปลอดภัยทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารและการป้องกันอัคคีภัยจากอุปกรณ์ต่างๆโดยกรุงเทพมหานครจะมีวงรอบการตรวจเป็นรายปีและหากตรวจพบข้อบกพร่องจะสั่งการให้ปรับปรุงภายใน15วันส่วนกรณีที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างใหญ่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน
20: ตอนนี้ที่เป็นพรบหลักก็คือตัวสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตสถานประกอบการพอเป็นการอนุญาตสถานประกอบการก็จะมีการตรวจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารมีเรื่องของอาชีวอนามัยถ้ามีวัสดุอย่างเช่นถังแก๊สก็จะมีข้อตรวจของอาชีวอนามัยในการตรวจแล้วพอตรวจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการตรวจแล้วตักเตือนให้ปรับปรุงก่อนก็จะมีเงื่อนไข15วันในการตรวจตามประเมินให้สามารถปรับปรุงตามนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการปรับปรุงใหญ่นะคะมันก็จะได้สักประมาณ 30-45 วันคือโดยปกติเนี่ยจะมีวงรอบการตรวจรายปีอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เขาตรวจอนุญาตปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกไปตรวจแล้วมีการกำกับมีคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในเงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจอีก
18: การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของหน่วยงานกลางที่ดูแลความปลอดภัยภาพรวมของเมืองซึ่งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดระเบียบและตรวจตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
16: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
21: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการเปิดให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติในหลายประเด็นสำคัญทั้งประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการปลดอายัดทรัพย์สินและแผนฟื้นฟูประเทศอิหร่านส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหลายฝ่ายมองว่าชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรอบนี้คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ20%ของโลกโดยอิหร่านประกาศควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมจัดตั้งหน่วยงานควบคุมพื้นที่และส่งสัญญาณว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่ต้องเปิดให้มีการเดินเรือได้อย่างเสรีขณะที่ล่าสุดกองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าจะสกัดกั้นเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้าแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยจะแทนที่ด้วยการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนในสหรัฐจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนายเรทาคีนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งสำคัญในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุสโดยอิหร่านต้องการมีบทบาทในการกำกับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะเดียวกันสหรัฐยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือบนช่องแคบดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันและอาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเป็นไปได้ยากทั้งนี้หากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้รับผลกระทบต่อไปอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุสยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือด้านพลังงานที่มีความสำคัญที่สุดของโลกเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
2: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงยแกเนลาเอมาแอจิเชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึกมาละคือมาเงยเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกินเนยเยอะบ่เนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหัวเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลี่ยมิเนนึกมาหนุ่ยสาวเนหัวโจโจ้กันยาอาดูมาโยหานาลูอายอนนึกมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยเยอะบ่ชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทำแม่สื่อเดืองเชล
1: ซินยาเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่แยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนลบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งเยี่ยวโฆษณาดีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซุ้มมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งา

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 말씀카
2: 꽉꽉
0: 녀어송
3: 오브타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

我说怕我都他妈哎呀你要看那路呢得也你得你说原来也你要说那路同居了哎呀你要看那路呢怕呀同居面还也你要咯你说那好你还叫那叫那个那格拉美得也你得他玩怕的还是不的你那个那也你他们那咯也你要你说那งานเนอายุเชิงเหมือนเนอที่ขอหลวงจะทำไหมอย่างนี้เราหนุ่มสอยเหรอกาเงามาโดนหรอมีความมุ่งตรงรักเกินเนอเราอย่างนี้เหรอกาอย่างนี้อย่างนั้นหรือเนอทงจุลาไม่ได้อย่างนี้เด้เธอมีเนอเราอย่างนี้จะโดนหรือจะแทนเนอหาลาหรือเราเลยอย่างนี้มาข้อปานะแม่เราเฟบัวปานะแม่ทางแทนเนอหน้าหาจะไม่ได้อย่างนี้เด้เธอเนอเย็นนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อก็กลับมาเอ๋รอรัฐบาลปากก็กลับมาเอ๋เย็นนี้จะกะเอกะด่านนั่นเนี่ยบิสิบิกามาเย็นนี้ห้องเนี่ยรอเย็นนี้ไปเปลี่ยนเลยนะหาดาพายรอเลยเย็นนี้ตอนเช้าขอเดี๋ยวพ่อเนี่ยบินหาดามาเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเชื่อถือกันทันจุลังเนี่ยอาดัมเบลตอนเช้าพ่อเนี่ยบินหาดาเธอก็ทิพย์ยุ่งหนารอเย็นนี้อาดูทุพารออาเดียขาดละบุ้มีเขาจ่อเนเชอร์ต่อช่างอ่ะเย็นเนี่ยเหรออาเย่โผกะฮอลเลมาแล้วเราเย็นเนี่ยแต่ก็ถ้าช่างถ่ายจำเนี่ยในเย็นนี้จ่อเราหยามก็แล้วนะขอเนี่ยที่ขอหลวงจ่อเนี่ยเราเย็นเนี่ยเดินได้มาและเชอร์ต่อช่างเราเลยเนี่ยมาดีนะโยมยาขอเนี่ยเราโยฮานุเนี่ยเราคุ้มเราหน้านัวเราเย็นเนี่ยโยฮานี่ยากาอ่ะเนี่ยเราเย็นนี้เสียซาเล่ราคาแช่ตาเนี่ยที่ขอหลวงจดได้เลยมาเล่นเนี่ยจดแม่ยันเนี่ยขอเนี่ยมาม่านี่เด็กยี่เหรอเราคุยนะเราเนี่ยยมยาจีก็ขออย่างมีซาเราไม่จะขอตัวปลาขอนี่ยาเลเจเราเลยนี่ยมยากูนะขอเนี่ยอายามขอในบีเนี่ยขอเนี่ยข้ามายาแล้วเราเมื่อเราคุยจดแม่งจะเราเนี่ยแห่อุศทั่วนะอยู่หาก็อยู่หาอย่างมึงอย่าอีอย่าไรอย่าช่องแล้วเราเนี่ยเทียนาเทียติกาจอรอเย็นโยเทียถ่ายมีคนละคนจอนะเทียพิบะอาจจะมีคนจอเนี่ยยังไม่จะขอโต้รู้แล้วเลยโยยหายีมือดาราเนี่ยก็ดูโยหายอละคนเรามือดาราเนี่ยก็ดูเลยแล้วเลยอย่างนี้ถึงมีเนี่ยเราเลยเจอรู้อะไรอย่างเลยเจอรู้ละคนโยกันรู้ว่ากับบีมาเดเย็นเยเดที่เขารู้ว่าจะทำไหมเย็นเนี่ยเรายุ่งช่วยก็ก่อยเมียก็แล้วมันถ่ายามาเย็นเนี่ยข้าหนูอายามพักกันยาหรือว่าจะกาด้านนั้นในปิชิบิกาไม่ได้เย็นเนี่ยเด็ดที่มีในร้อยเย็นเนี่ยเย็นนี้เฟบัวปันเนี่ยนะฮารุนะแล้วเลยเย็นนี้กดไลค์กดแชร์เอลเธอจนเนี่ยไม่ได้เย็นเนี่ยเด็ดมันยังนั่งยุ่งสวยหัวกาเหมียวมุ่งตัวจนในทันจุลมาขอในเฟบัวปะรอมาข้อพอปะรออาบาบิโดเธอมาเหมือนไงเด็กที่พี่เนี่ยล้อเย็นเนี่ยมาชอบมันยังมองงานยิ่งสอนล้อขอนี่จะมันง่ายล้อหากจะจนในทนจุลุมาล้อที่พี่เนี่ยชาวไทยเนี่ยนะฮะยังไม่เด็กเย็นเนี่ยเด็กแต่เดี๋ยวขาหนูจะไปเอ็นเอ็มไอเย็นเนี่ยล้อเย็นเนี่ยยิ่งสอนกายเย็นเนี่ยทนจุลล้อเดี๋ยวขาหนูนะทนละน้องฉลาดงานเด็กเย็นเนี่ยเด็กบราสีนะขอเนี่ยสีสีอะขอน้ำมันที่หัวงานเด็กเย็นเนี่ยไทยอันนั้นอินเนอร์วันพฤหัสบดีเราเห็นอยู่อันนั้นอันนั้นเช็คโก้บาลังสินักกรกฎาคมและขั้วสิเดอาโคนั้นยิ่งพังอายะโกช่วยง่ายเดเย็นเยี่ยมขณะโคตระตุล้อไอเย็นนี้นั้นถอนจั่วนิมสออายามันละขั้วง่ายเดกางอันนี้ก็กลัมถามเมียจะกระหัดเดินมีนั้นล้อตัวช้าพนักหัดมาเย็นเยี่ยม

Phần na ta cha nhúp sọ ga gì như na thuần chưa ai dám phần là khuya lo phở nè bị na hạt ta hạt đi nhà nhịp chưa ai gì như là ở đây hôm nay khoản đi ta cả à khu ta nè cha ta cha lo gì như khoản này giải thích chúng nó khoản đi anh ấy mẹ sẽ à là khu anh này cha ta cha để gì như thế na hạt biểu tú gì như anh na lúa lo gì như giờ nó bà lão này na hạt lo gì anh na lúa u tu thầm mấy thế là một kho bà này na hạt mẹ lo phải bua bà này nó hả mà e lo thì khỏi loa cho đà má gì nhiều gì nhiều gì nữa anh nó chết cổ nhà nó cửa lá lo gì nhiều à khăn nước sò anh nó chết sỉ lo lời gì nhí à khăn nước sò nà thật cả lo gì nhiều bà sử dụng căn hàng đã lấy khuya thờ cho mấy đó thái cho anh nó lũ lo cho chế độ nhà cho chế nhà anh nó cửa lá mẹ để gì nhiều để do sự bỏ à xua nhà nhà ngay lề mà nhà nhà ngay lề để lo gì nhiều thế mình này lo lấy gì nhà khăn nước sò xí lá mẹ gì nhà u sò nà lì cổ lán mẹ cho chế nhà mẹ để gì nhiều để thế cả cho chế nhà cái tủ nà lo gì nhiều ngày gì nhi website là khuê xí nhà mà lo gì nhiều lo website là khuê thằng nào còn internet pháp anh này cho chế nhà để gì nhiều để khả còn gì nhiều lo mà thế gì nhiều lo gì có à xí nhà lo này cho khả năng lúa xí nhà mẹ gì nhiều lo mà xí nhà được còn gì cho hay à เว็บไซต์มาเนี่ยขอนี่บิดจ้อนเนี่ยไม่ได้เงี้ยเด็กเว็บไซต์และขั้วธนาขอนี่บาสบริการแห่งร้านและขั้วบอกนะขอนี่ดอลลาร์แม่ยินเนี่ยแต่ก็เฉพาะในขอนี่ชดเชยอย่างละเลยอย่างนี้มาเงินนะร้อยอย่างเนี่ยแอปพลิเคชันพอป่าในขอนี่ชดเชยอย่างเนี่ยร้อยแอปพลิเคชันนี่พอป่าในชดเชยอย่างเด็กอย่างเด็กเถอะก็แอปพลิเคชันเป๋าตังรออย่างนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้วธนาขอเนี่ยรอเฉพาะในขอนี่ชดเชยอย่างข้อเนี่ยรออย่างนี้ใจจิ๋มหัวกระดูนะขอเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้วอย่างเนี่ยรอแอปพลิเคชันทางรัฐเถิดอย่างนะขอเนี่ยเฉพาะในขอนี่ชดเชยอย่างข้อเนี่ยรออย่างนี้เถอะก็เจริญไงอย่างนี้รอชมยอธนาคารไปในดอยเนี่ยไม่เดือดและงาก้าในรอเลยอย่างนี้ก็เนี่ยขอนี่ชอเช่นอย่างแม่เย็นอย่าลอยอยู่หาชมยอยอสิโปอยากเกินงาโลแล้วเนี่ยมายางงาโลแล้วอะไรอย่างนี้อาคารนี้ชอเชื่อเนี่ยล้อนาฬิโกล้านเนี่ยชอเช่นอย่างแม่เย็นอย่าล้อนาโดล้านเนี่ยยางงาเดและโดล้านนะขอนี่ยอสิโปเอ๋ยางงาในอย่างนี้ล้อไอขอนี่ล้ออย่าถึงการคันนี้ชอชมยอโดล้านเนี่ยยอสิโปมายางงาเดและโดล่าเดินนะขอนี่ที่โปพับบีซาโปนี่สิเดเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้เราถึงมีเนี่ยข้าวเนื้อชมเนื้อโดล่าเงินเราเนี่ยใช่ไหมงานมาตัวมามันนี่สามาเลยอยากเกิดหมอมีอะไรรัฐบาลปานบิชบองหมอมีอะไรเลยนะขอนี่ล้อเนี่ยซาโปนี่ไม่เดียเนี่ยเดียวสิโปอยากเกิดเดินนะขอนี่ล้อเนี่ยเธอเนี่ยบาอย่าสินะลูกแล้วถ้าบาปันในชอบบาก็อยากเกิดแม่เย็นยาเหรอออินุ่งเฮยามเราค่อยหน้าที่สินที่พระบาชอบบาเหนือจะแม่ในเย็นนี้ไอ้ขอเนี่ยเฮเดจีนะขอเนี่ยบาลาอย่าสินะลูกสมิยาบาเลยอยากเดียเย็นเนี่ยเด็กขอเนี่ยเธอแต่มังก็เลยเนี่ยตาแก่อยู่มือเดินนะขอเนี่ยถ้าก็ตาแก่เผื่อเราเนี่ยบาลาสมเสียงที่โปแล้วอย่าเชื่อบาชอบบาเหนือเย็นยาเหรอแล้วเธอแต่มังเงอร้อยเงี้ยโลจีพอบางชาวบ้านเนี่ยเดียเงี้ยเดียสียังอาเชียบมาเจออินี่แล้วเลยเงี้ยไม่มีจ้าเพื่อแล้วมีจ้าเพื่อเธอเนี่ยอาเชียเนี่ยมาอยู่เจนะแล้วถ้าว่าป้ามาบิจินี่ชาวบ้านเนี่ยแล้วพี่ว่าป้าเอ็กเงี้ยสมญาตาเชียงอ่ะป้าเอ็กคนเดียวเจ้าละเงี้ยชั่วโมงบิดาอ้อมเหมือนเงี้ยแล้วชั่วโมงบิดาอ้อมเฮียยามจีอ่ะเดียเกยสิโปยาเดนะขอเลยที่โปพยาจะแทงงานเนี่ยอย่างนี้ชั่วโมงต้องพาเกยมาพยางานสิเล่แล้วงานก็พลจักรด้วยเนี่ยมาดีอิจูเพอขอนิเงงานแต่อย่างนี้อิจูเพอที่ยาบะมายุ่งเจนะแล้วถ้าบ้าป้าชอบบ้านเนี่ยอย่างนี้เราที่มีเนี่ยเราให้เขาเดอยสิโปยาเดเราเจริญเงียบรวยยาไม่ดีแล้วจะกะเอกะได้เนี่ยพิสิบิกาเลยอย่างนี้ที่มีเนี่ยเราอย่างนี้อาคานุสอเดอาคารนี้สอนาฬิกาล้านเนี่ยเราตาปะล้ออืมอย่าหาพูดเราคือคอมพิวเตอร์ยาวมาเอ๋ลอยเงี้ยเธออิฐนาฬิกายาวในอิฐเนี่ยเธอยุ่มยาวเธอยาวนะขอเนี่ยบิชอเช่นเนี่ยเนี่ยไม่เดียเงี้ยเดียเออนะขอเนี่ยอันดับแบกก็เกาะลอยเงี้ยนะจ้าที่เกาะก็ดูเงี้ยเหรอก็อย่างนี้ลอยเงี้ยการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
le kwa to lo ja ka ha da ne nya ye nya ti po na du myo mwo lo la nge lo le lo yi ne ma nge na kho ne a cho mi kho lo i do le le nge lo vi sa hu ma ja nge lo le lo yo ka to so pa wa a che kam le kwa to yo ja de ye nya de a ge je le ke na kho ne a lo yi nyo jola nge no yo bo je mu ha nga lo ya se te ga ko te chi le nga lo kho yo yo ha nga lo le cho cha ye nya ha ga na lo yi nyo bale mele de la ye ni ti ana o le ga nga ne mu la nge ho tipo cho che la de la la me ye nya lo o no ra si nga ne ko la a cho mi kho i do lo nge bi sa hu ma ja nge la ye nyo te ga thum ye cho che ye nya la thum cho che nge la le ye nya hu ba na la ye nyo da no myo mu du i ne la ma ya de ya de ye nya de la ma de de la ye nyo te I am at your Latina, Joko Yajo May, Nia, Law Taga, Gakonu Latum, Nalo, Yenia, Honey, Inumna, Ola Hopane, Internet Hopane, Bidonia Lama, Jede, Yenia De, Tamina, Inumna, your Letolo, Donanga, Lejaga, Agad, and Lay, Nia, Taga, Danum, your Mdu Joga, Yer, Masa, Ni, Lolle, Yeni, Taga. Na jo da ga do na khani itne la khole on ne la ye nyo to so pa wat a che ya kam online le bo na khani do la nga de itne la kho lo le ye ni na sa da kho kho le to ga to pa ne khani me ye nya yo nya ni ma ja lo ye nyo na khani mo me ta nya nya ye nya ti ya ba ma je ini le me ye nyo to ga sa da ya kho to na lo nya do cho chi ne pe ya ji nga ne ye ni na yo banje mo janga lo jo ngalo la to ga yo ma cho che ga jine do la to hu la ola pa ne bi khone le ma de la tro ga ta ye nya lo to mi ne lo ye nyo a ye ni to ga ta pa ne jo nya nga de lo la nge de le ta ga e ga da ne ne bi si bi ga le ye nya i nyum na lo to a cho ne a cho ya to ha hu ma lo le lo ye nyo to ga to a lot of gotum yasa ye nyo pawa achia kam le kotum lolly ni jolanga jabo janga lo lelo ye nyo jabo je ga na kole tiana to ne choa huma to ha lo huma lelo lo kone ma elo ma bi mua de ye nye de to yo ha modo te mga mi ro choa janga to ha mi ne lenga ne ye nye to mi ne lo to gotum cho che hoa ye nye lo to mi ne lo ye nyo inyum na lo dano mio mo dui ma sania to lo ala pa ne jan ya la me de le a jaga ega da ne ne bi si bi ka le de ye ni o na adam ba ya mo la ko lo ye ni ne ton ju ne jaga ega da ne ne bi si bi ka de e ho ga na o ne lo ye ni do cha pa na ha da ma yi ni o ani e mi ne cha do cha nga de ne ga lo gu la nga ye ni a lo na ha bi ra ma

เท่านั้นต่อช้ารอยินเนี้ยพ้อเนี่ยบินหาตารอเลยยินนี้จะได้หาเบียวดูยินนี้อยู่หันหน้ารู้ว่าเดี๋ยวยินเนี้ยเดี๋ยวได้จะนอนไปแล้วเนี่ยนะหาเล่าอยู่หันหน้ารู้ว่าอุดุธรรมะยินเนี้ยรออินยุ่มหันหน้าคนในนาฬิอายามนาฬิเยล่าตาเชื่อชุ่มเพอกระล่างง่ายยินเนี้ยยิ้มหันหน้าคนเนี้ยอย่าจะขอทออายามาเคือรอกับเนี่ยรอนะหันหน้าหาคนในจอดูเราเลยเนี่ยที่ขอรู้ว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยเด็กกับมึงกายเกินนะขอนี่ถ้ากายเนี่ยมีอะไรขอนี่เราไปเลยไม่ได้เนี่ยกายอย่างเมื่อขอนี่เจ้าดูเนี่ยนะเนี่ยถ้ากับประกันสังคมเจ้าถ่ายเดือดขอนี่มีอะไรขอนี่เจ้าดูเนี่ยเจ้าละเงี้ยล่ะถ้ากับคณะรัฐมนตรีบอกจะอายามละควรเด็กเดือดไทยมีขอนายชูล่ะคณะรัฐมนตรีเอาไปก็ดูนะขอนี่จนเราเจอหนี้นั่งนอนอย่าจนเราลุบปจามแม่ยันเนี่ยเราอย่าปจามเราค่อยนะขอเนี่ยยันนี้ประกันสังคมจังถ่ายเดือดเราเลยยันนี้ถ้าการหมอเลี้ยงแล้วถ้าเอาไปในสุดได้ยันเนี่ยชาวบ้านในบ้านสินาลุบีจุ่มเธอแม่ยันเนี่ยเหรอนะขอเนี่ยบำนาญชราภาพและคงอาเทียนเนี่ยเหรอหมอเลี้ยงบลาสินาลุประกันสังคมจังถ่ายเดือดแล้วถ้าเอาไปในชาวบ้านก็อยากเกิดเดือดนะเราเนี่ยพังอะเดียเนี่ยเดียก็จะเสือโป้ก็ดูนะขอเนี่ยสูตรแค่และคงอ่ะเทเยเนี่ยไอ้เราไอ้ขอเนี่ยพังอ่ะละร้อยเธอก็บอกจะตาไอ้ยังพยายามสิเยเนี่ยล้อไอ้ยังพยายามสิเดบราสุนสิปุ๊บยันเนี่ยอยู่ไอ้เนี่ยจะน่ารู้แล้วมัวไอ้ยังละคุยละงานในเยนี้เธอไม่เนี่ยเยนี้ว่าเราเดือดถ่ายมีเขาจอเนี่ยล้อเธอก็ประกันสังคมยาเดือดนะขอเนี่ยสูตรแค่และคู่เธออยากอยู่มาเดียเยเนี่ยเดียนะขอเนี่ยชั่วโมงมาเลยเงี้ยล้อเลยเนี่ยเธอเนี่ยบาลาสีเพื่อบิจากระดูดเรื่องอ่ะเราแม่นี่น่าเดือดถ่ายมีของเราค่อยน้าเลยเนี่ยเธอเนี่ยราชการปามยองมั่วเดือดนะคนนี้ข้าราชการและคุณแม่ล้อเลยเนี่ยเพื่อคนเนี่ยบาลาสีเพื่อจ่าหมดเลยน้าล้อนะประกันสังคมจะถ่ายเดือดแกประกันสังคมบาลาสีเพื่อเลยจ่ายไม่ดีไอ้คนเนี่ยเอกชนปากระมั่วเดือดน้านัวล้อเนี่ยประกันสังคมมันจะถ่ายเดือดน้าล้อเลยเนี่ยเธออยู่หาอย่าเยี่ยมฐานงานในอย่างนี้มาเยี่ยมฐานหมอเลยไงรออาขอคนละไงสาราเดียอย่างนี้เดียเธอมีแน่รอเลยอย่างนี้เยี่ยมหัวอย่างนี้แล้วเธอก็ประกันความสูตรแค่แรกเธอนะขอเนี่ยรอออย่างนี้เธอก็กำหลานในบริเวณเลยในจอเนี่ยรออย่างนี้ประกันความจันทร์เธอบราชินีชีมาเบียร์ละก็อย่าอีหมอเลี้ยงเนี่ยรองอาชีพอาขอเบียร์ละนะขอเนี่ยเราเลยนี่ยาเดียเนี่ยเดียไอ้ขอเนี่ยเอาคนในยางาเถียเนี่ยเราบำเหน็จและคู่งาเย่เนี่ยเราไอ้ขอเนี่ยบลาทิยาเย่เชื่อเสียงเนี่ยเราต่อปะมหลานาเราเนี่ยบำนานและคู่เธอยาจ่าเดียเนี่ยบำนานไอ้เธอนะขอเนี่ยเราเย่เนี่ยเธอเนี่ยบลาโยชินารุเราไอ้ยามันเนี่ยไอ้ถาลุ่ยโยชินารุเราชาวบ้านเนี่ยเถียเนี่ยเราแต่เราชมอสตายาจ่าลุ่ยเราไอ้ขอเนี่ยชมอสตานะเบอร์กวดเชกโกนะเบกโกยาบะแล้วสีเชกโกนะสียาบะเยเชกโกนะเยยาบะไอ้ขวัญเนี่ยกวดเชกโกเบียร์ละนะที่พระบาทเลยจ่ายไม่ได้เย็นนี้นะประกันสังคมยังถ่ายเธอนะเลยเยยสืบโปนะขวัญเนี่ยอัดดอมเป็นไงเนี่ยกับมลากะล่าสุดใส่เงินน้องเกินเงื้อเนี่ยเราสอบเรียอยู่มาบาลาชีเนี่ยอันเนี่ยบะอย่าบินใจอย่าพังอ่ะแล้วเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยเดียเนี่ยเดียอีนุ่งรอรัฐบาลปาหัวเอเจรัวรอกันเลยนั่นหมายความว่าที่ย้ายเช่นนั้นอายามอยู่เนี่ยรอเลยอย่างนี้ถ้าเกิดสูตรแค่และขั้วเทอมอยู่ด้านงานเด่นและจะกับอากาศด้านไหนเลยอย่างนี้นับประกันสังคมเขาก็ปล่อยยาเกิดเดินนะรออย่างนี้ถ้าเกิดมาตรา33เพราะในมาตรา39และขั้วเทอมอยู่หัวเดือดชาวบ้านเนี่ยเดียอย่างนี้เดียไอ้เหรอนะขอนิ่งสอบกันอย่างนี้นะทนเจอเนาะจะกับอากาศด้านไหนเนี่ยนะบิชิบิกาเดียเนี่ยอินยุ่งอายามพอนะเนาะเยลาตาเอือเชสีเพอเอือเชียเพอกระล่างอ่ะเย็นยาที่ไม่ได้เหงาเนี่ยนะอายามข้าจะเล่าเหอะเนาะเลยนี่อายเช่ากาเล่บินหาดากันมาเนาะเย็นเนี่ยนิมสอกับพันในบินหาดากันนะอาโดลกรเนี่ยเช่าง่ายเดียเนี่ยเดียอายามข้าจะเล่าเหอะเพราะบินหาดาเนี่ยเราอายามเจียนะก่ออีมาเราอยู่อันนารู้เนี่ยก็เลยหึงมาเลยนะฮะเบียดเราเลยหมดจะชดเราคุยจะเราเดียยานอยากที่ขอรวยแล้วพัฒน์จุลามาก็อีมาเดียดูธรรมะ

えぶどうにそきのあうやにょうきなおらがひょむにょうききゅうざうのえ

Wow, no, it's your mommy.

老奶呀嘛当老妈把老米路，呀嘛别别当，老妈把哦，你想阿姨当老妈啊，为啷咱米路啷顾？

啊，走就念叨哎，就一马步走就乱啊，就一声妈妈，我走就乱，都是妈妈，我走就落，我就一道通明，都在路上。

可见那种了多了好，可见那种了太罗年，还羡慕那天了。

0: 这小娘子啊，我怎么就留了就留满莫名。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์เวลา 6:00 นในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรพร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป
7: นายมินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นกรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง
8: นางสาวอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดและร้านค้าท้องถิ่นโดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569จัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดครบทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตรวจยึดน้ำมันเบนซินผิดกฎหมายริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียกว่า750ลิตรเร่งขยายผลหาขบวนการลักลอบนำเข้า
9: ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หมวดป้องกันชายแดนที่1กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณสวนปาล์มน้ำมันริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่รอยต่อหมู่4บ้านมือบาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยวางอยู่ริมชายฝั่งจึง

0: อบต.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อบาสนาเกตาชากันเลยนี้สปสชมาเจอตาชาเหียปุ้ยเซบาชาเพื่อบาดได้มากกว่าซาเลอร์ทศิสระแล้วเพื่อบาดตาชากันเหลือและอันนาสเปอร์เตอร์แต่สกอร์ดอร์ทศิ

0: ราชเนาะคือเธอตายามลาเกตาชามโยตมโยเกตมโยเกเมแวเซคือกันเลยแล้วก็จาดาแวเซคือกันเลยแล้วอัตโนมัติปอสวีดและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกนี่หรอซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกละก็กระเดียก่อนนี่น้อง
1: ด็อกแบบกว่ากันยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ต่ำมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปิร์ปว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิร์กเฮลอนั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ

No, de omichope do puve, mura pati, pupi, romosego, brado, canata, popa, guadota, popa, bracalu, bracanyoko, rano, tachirito, muroco, quinari, ablechikel, no quinari, ablechikel, letil, anaritechi, heto colosa, pelleta lot at let saw, water, chiang mai, tetonia ino, vitiyukalilo, cojote, veki me, am to got hold because I knew chiku kilo hurt.สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกลสัตยาจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดับปูแวร์ซีโซโดนอดิซอเลนเมโลบาตโดโตโจลสัตยาเดโทรศัพท์เดเซจิโทรศัพท์แฮคอลเลอร์053-276-007เมเตเมบานตากันเลือกกว่าดอกกันเลือกออนไลน์อปูดิซอเลเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กต็อกอปูเมเกเดแฮเกวลอตากโตตัวดูตัวโจลซาเคยดกนาตาสวีเนดิสโซเลเฮริเฮบาลอซาลีเนาะดับเบิ้ลเนาะนู่ตัลอตัดลอตัลอตัดเล่เพื่อเล่ปาเล่เดเตกุยาเซเจกลิซอกอมาโกซาดิเล่ที่จันเล่เนาะตาเชื่อก็ต่อเล่ปุ๊บปากก็ลือปากก็ย่อเฮตุกโกลซาเดอุดตาสุมือซ้ำมือตาสวีซาเชื่อตาก็จอนตาลือโพธาโพปอลเล่ขี้ปอลเล่เปลือตาก็จอนแต่นี่ยังในเชื่อก็แทกต่อผ่านเล่บักก็คือปัดโดปับกาตาพิตามาเนาะมีเวดาเล่ปากก็ไว้ดาเลิกโคศกเนาะโคศกเลิกรัฐบาลเนาะเดลชอดาเวเลอร์ประมาณแต่ที่สอนเลิกกระทรวงการคลังเนาะมีไว้ดาเลิกกว่าเชลตุลเลเจกโตเจอมาเจอมือกับพระตีปือพ่อแหวโพดิสอนเลิกปากก็ไว้ดาบัตรประชารัฐคันนี่เนาะแค่ขอเจกเต้กันนั่นเนาะประชาเจกเต้กันนั่นแล้วตาสวีมุขอตุเพลเนอาเกียตโลเนาะตาสวีอามีเลิกมือกันเนาะเม็ดคลิปหล่อเนาะอีคันเนตเมเลอร์เอาอุปแพว่าพ่อเหมือนตาตมีบ่ไอ้อีกอีหลอกก็จัดอะไรล่ะอะเตวดาเดียนไม่กันน่ะเลตาสวีเลอะอสัวสานี่เนาะเตวดาซาดสะแกมาปากกันยอคือมาจริงนะพี่อมาออตาและฉิดและคือสู่เลเปิดทอสาเดออูเดปน่ะอูเดตาตอนจังเนี่ยเนาะหลุดหลอเป็นหน้าตาตอนตาจังเนี่ยอูเดทอเดชอเดบาจะเลปาพ่อมือเตแหกกว่าเปิ้นแม่นเนาะกะแต่ให้สั่นหลอกกันเนาะกะมาจากเตวดาที่ถี่ดิซอเลเตวดาสะดุดตาตึกเกบาเนาะดูตาตึกเกบาเกเกปะคือมวยกะเดปาพ่อมือแกแหกกว่าก็เปิ้นแม่กะกะแต่ให้นอนเนาะตึกกะบาเตวดาดินี่มึงก็นอนได้แม่แม่ทิบหลอเตวดาดินี่เอออีคาเดไออีกี่ตาหลอเตเมเลอันแลดิซอเลอุปแพปะพ่อเหมือนตาเตเมบาอีกี่หลอตาดิซอเลเออชิซิแลเลปะเกแฮสั่นหลอกกะซากะกะจันนี่เนาะดิแลดิหลอนเลคินเมบาซาเคโดกนาเดเคเซเนาะจะก็แปลกูนะแล้ว YouTube อปูโอเจเนาะดับเบิ้ลแวลเลอร์กว่าดอกกันเล TikTok อปูเตอาจาเวดาเนาะเลเวปูมาซาหลอกกะลิซอกอเดตัดตํารวจใหญ่มุโคตปอจูเลเจบอเนาะตะโกทอโดชิโดชิมอจาตัดจูคาดิแลดิจาเลอะกะจูเนาะอจูเวดาปุลปุลาจันเนกว่าเลเคโดกนาตัดซะวิเลซุยกันยอเนาะซุยกันยอเดขอชี้แกจะก็แปลกกันนะเนาะอาเวตันนี้คือดกน่ะจะก็เด็กก็เหมาดิแต่เวดาแลตึกเลยสระตือพอตาดินาโคเนจะก็ซึดแล้วหล่อจะเลิกก็เด็กก็เหมาเลอแลตึกเขาก็ได้ซุยกันยอแค่ขอจะก็ให้เกเตสัญญากันนะบาค่ะคือเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาเกมีเวดาตาก็จ่อให้เปิดหัวละซอตาเกตัดโลเวดาอเมียจ่าดิซอลเลอร์กว่าเลบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอเซติภายในตมุสิญญาซะตมุจ้าซะเอปาเตเวดาดินเนดินเนตากะจอดินเนดินเนเมเมเตเมแลนคอกะนายฮะกอนะจึกะเตกะนาอีคันแลชอลเลอร์ตาสวีสระดือโพอัตตาสวีเนาะเตเวดาเลแลตึกิเนาะกะนาดอกกว่าเนาะ

cái từ lý nó ta sắp vị lên đó bự về khi cân nà suy cân nhỏ để ô đi lơ muốn có ta cái lệ khi lơ ta lệ nó bản nà sát cha khổ suy nó để chứ cứ khứ quả khẽ khó lê chú lơ ta cứ chỗ bà ca khử lơ bắt đầu bắt ta phí tạm mà mì vật đã lơ gra xuống càng khăn nó bà phá lo lơ ta cứ tô ta cứ chỗ bà ca khử lơ đi ปาเลอร์ดิซอลเลกเนบาตรุนเนบาเจเลอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอลเลนเลบบัวตาเนอีคาเนลาปูคีเนปาเตเวดาเลดีปัดโดว่าปาเนสักเกเลกเวดาพัชโชญาเจเดเนาะดิซอลเลอร์เนโพนเนเลียนตาเมออบาจิบุคอแลนตาเนโดฮามาลุมมาแล้วตาเนโดวีเมบัลลอภาษีเนาะบาเชอภาษีบาเฮลอเลทีเลกอจาเนกอคอเนบลอเนอเมซัวเมื่อเลปาเกมตามูตาปามีเดี๋ยวก็บัตรลดภาษีจราจรในหมอประกอบเดี๋ยวเราไปลดหย่อนภาษีเนาะเมื่อแล้วหมู่ป่ามีนักการเลือกส่วนเมื่อหมู่ป่ามีแล้วเดี๋ยวความอยู่แล้วหมู่ป่าในเก็บการเลือกตาอุตาเจอจีแต่เวลาดีเนี่ยลับผู้ขี้อลับผู้ขี้มาซะดีเนี่ยอันนี้เราเนี่ยปัญหาหุ่นตาก็จอดเดี๋ยวล็อกอัดดิโซปลาเลือกปลาเลือกหนึบโพนลีดิโซเลือกหนึบโพนในหนอหนึบโพออกมาจิบุคอนเลราวีเนี่ยปากกอลเลอร์นี่บัตรลนี่บัตรเจราวินเนอร์กันเนี่ยแกตามุตาปะบัตรบาเลนตัดเนี่ยเลยเจ็บปะปั้นหน้าเปิดไว้ดัดดินเนาะปั้นหน้าเปิดไว้ดัดดินเนร่าขอคอนินบอลเนี่ยแต่ก็จอสอดเซตเหรออ่ะอาตมีปะอาตมีอัมโยปะตู้เลปัดดุว่าปั้นหน้าฮูเวจิโอรัฐบาลหน้าฮูเวดาปะแกคนนานตาปะเปิดที่ปะเปิดก่อนหน้าฮูเวดาขอคอนินบอลเนี่ยก็อุปคุณหล่อซะซิดเลกิดอจิเนาะซิดเลไว้ดัดเตอร์มีในบาคาคือเลยปะสู้อ่ะเมื่อเลยปะหมู่ว่าป่าลดหย่อนภาษีอันตาเนี่ยต้นมาบาค่าคือเลยบ่ะคอมโยเลอร์เนดิที่จะหล่อหล่อละปลาแก้มหมูแก้ป่านตาเศรษฐานเนบ่าชาไม่เมลเลอร์นพ้นลิตรไม่เมลเลอร์เมื่อเสียภาษีบ่าดาวคอมโยเลอร์อันนี้บัตรโลนในบัตรเจร่าหมอกเมลเลอร์ปลาเลอร์เสียภาษีเศรษฐานเนก็บ่ามีปลาเลอร์ในบัตรโลนในบัตรเจต้องหนีที่หนีเนี่ยพระราญาอันนี้มูเนตอันตัดต้องหนีบ่ะเนาะเนี่ยมูเนตเกิดแลก็ชุลมีชุลศาสตร์อันนั้นก็ชุลตะเซนอ่ะใช่บ่ะบ่าชาปลาเลอร์แก้มหมูแก้ป่านที่โซลูเปตเตอร์กินนานเนาะเดอแค่นี้รันตบบาโยซาอุตาเลเจบะนพนลีออบาจึบคอลเลจิอาชิจาตบาคาเดนนาบะเนาะดินาโคเนอักวาเวดาเลตกาตกาเนาะดินาโคเนเดตาคาอีเนซาพินอเฮอร์คอตบารานอมีบะเนาะดิโซเลปากอดาลดหย่อนภาษีตบาคาเลบะเนาะปาซัวเมือนมีนิสาอคอมโยเลนตากเนดิเนาะตากีตาตโลลกาเคเมโตนอมีอะเนาะนตากเนดิเนาะก็ดอเติมมีในบาคาคือเลปาซัวเมื่อมีและลดหย่อนภาษีเนาะอันนี้คันในตุบะตุบะซาอุตาเลยบะคีมีเติมมีเนาะคีมีเติมมีในบาคาคือเลตะคือจ่ออุทอดินเจอัสซอเซเลตะการเลแลขึ้นหลุดโลขึ้นหลุดเจดิซอเลมาตาสุตาพระเนาะเลธนาคารติดต่อเกบาคาคือเลตาสุตาพระนี่เนาะบากาขึ้นหลุดเวดาลุยเซเซเซบากาขึ้นหลุดเวดานุ้ยเสียข้อเสียบากาขึ้นหลุดเวดาอัศเศตชีและมาเลตาสุตาพระนักการเลิกเด็กก็มาโอเลและขึ้นหลุดโลขึ้นหลุดเจเนปัตเตหินหล่อเลเจบาอีกคันเลปันนาหูลับบุขีมาซาดินเนาะลับบุขีเนาะนาหูดินเนเดอพระจิพโคโพเดอซาตมือดาบาลีตาปัตตาโตอุบาคนเน่ในบัลเลคือขึ้นเนธนาคารเปลแลขึ้นแลเลือกเกิดขึ้นเนตโลขึ้นเนเจเกมมาตาสุตาพระตาลุยเซเซเซปกบันลอกิดอตบลูแลนี่ตเมลลอตนี่ว่ะอัสเซติชีปกบันลอตบลูแลนี่คอมยูเลปคือเจตนี่ตนี่เนดตตือเลอัสเซดอชีบาเนาะเกรอตากจอดคาปัดโดปกาสีญาดอไปเจนนาฮูดาดาเอมเนคอเดตาปัตตันนาลิเนอะเกเลปากโตจมาเจอคอยเนาะอะเลคิรุดลูคิรุดเจเดเนเมตหินหลอเลตาโตจมาเจอดิซอเมอัตาโอมวนตาเดอตบอตยอถอนมีบะเนาะดินาคูเนแค่นี้ดอปะปลาพลาดอตาคือจอลีเนาะดิซอลบะคะคืออันตากันเลิกเด็กก็มาโอบะคะคือเลตาสุตาพลาจานี่เนาะขึ้นหลุดโลขึ้นหลุดเจปะกวดาเลิกเกษตรกรดิซอลขึ้นหลุดโลขึ้นหลุดเจเนาะมาตาสุตาพลาเนาะเมตรานอดอสิติชีบะเนาะอัสิติชีลอสวดขลาดไปนี่เนาะดิซอลตะเสกคิเสซเซลุยเซลติลาสิติชีเนาะอันนี้เนตบะบะอยู่ซะตะเลนตะตินี่บะเนาะตุบบาอยู่ซะอึตาบะก็เด็กก็มาโอเลตาสุตาพระอัสเสตชีเนตุบบาซะอึดาเนาะมีบะเนดิเนาะอีคันเนปราเตไว้ดาเลเนดิเนาะดินาคูเนตากันเลบัตสวัสดิการแห่งรัฐโอละปูคิเลญานเดฮากิหลุดโลคิโลเจดิซอเลมาตาสุตาพระก็เด็กก็มาโอตาบาละเสตชีเนาะตุบบา
บาอยู่ไซต์ตันนอมีบะอีคันเนดิสอลเลอร์พระปลาทาราตาคือจอมหาชาคอเลือดเวตินีมหาชาคอเลือดเวตินีแล้วจะตัวได้เนี่ยบะเนาะเลือดปรามาตาบาก็คือเลือดกว่าเชลเลอร์ตัวเลือดเจปะก้อยดันเลือดกระทรวงการคลังเนาะดิสอลเลอร์ข้อกว่าเชลเลอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสรีภัยเนาะดินาโคอะคอมโยเลอร์ตึบะตึบะไซต์ตาเนาะข้อข้อดันเลิศนึกสีญาชิสิหล่อเลอนมีนิสานแกปรการเล่นเนดียตึนเนลบาอีคันเนลูกอลูกอในมื้อนี้มื้อวันที่17เนาะวันที่17กรกฎาคมเดอเลอปากกะปลาพลานมีนิสาเนาะในแลปะเตเลแลกว่าสิเนาะดิสอลเว็บไซต์เลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะในแลคือกว่าสิเนาะเดออันนั้นก็ไปเลยคือกว่าเซตบลูลัดโลบัชชาเดอร์จะเกิดคือกว่าตลอดตีลอดแชเลอร์ดิซอลเลอร์เลยคือกว่าเซเปตโลเปตโลแหละเนาะบัชชาเป็นสิ่งยันลอดตีเนี่ยดิซอลเลอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลอร์อินเทอร์เน็ตอัปปูจันนี่เนาะไปก็ปราบทะเลาะกันมีประสาเลือกรอเนาะตะกาตาเลือกกันเนดีตันเนี่ยขอดันตะกาเล่นมีสามไม่โตบ้านเนาะมีนักสามไม่โตบ้านเนี่ยบัชชาเนี่ยแกการเล่นสิ่งยันลอดซาจะเจอจะหาคือมาหลุมมาแล้วแต่ละกะคือตัวนอตมีอาบาจะเละเจอคือโลคือเจตละละนั่นนี่นอบายจะแก้ปรับพลิซับไงเดอจะมีตัวโอเนาะอันเนี้ยมูเนมีมาตัวดีบาเลือกก่อนนี่เนาะเดอประเหตุแต่เชื่อก็ต่อเลอแหลกแหลกอีดอตละเสียดีเจปะก้อยดาเลอจดแดกว่าก้อยดาเลอประอุทธรไว้ดาจันนี่เนาะประเหตุแต่เชื่อก็ต่อดีพัซซี่เนาะดีแนวคนนี่จะเกิดแฮบบาร์กดับเบิ้ลแวร์ต่อตื้อต่อตื้อเนาะดิซอลเลอร์ปื้อพอแบบพอก้อกากระเนสีญาตากิตาโรเดอร์นมีนัสซาซื้อตลอดหลุดลอดแทนเนาะกาบะเนาะอีคาเดอเฮเตกือปื้อพอแบบพอเนาะบารากาเตไว้ดาเออตาเจระมันเลยบัวตาตลาดซื้อปอดลาดซื้อปอดอะขออะเกียดโรดันนาพูดแล่ตาคันเนตมีเทนนาตกามันอ่ะกัดดอที่ดอก่อนในอวกันอะก็แกวดดอชีอัตตาบาลลุลเจเนตลาดตลาดในพาดูยาเกตตาพิตามาเลปัดดูว่าปากก็แบบมาเวดาลอตีลอแช่หมอเนาะดินาคู่นี่เดอมาเกยอเกยอนี่เนี่ยตัวแบบมาสุโกซากอแบบกัดเตวดามาดิแหล่ดามาหลอดเจดีเนเนาะเขาก็ได้มือเดนี้ชั่วโมงเลยอัตกอร์เคบะเนาะกันเนบะแล้วก็ตอนเลตาสูมือซ้ำมือตาสวิสัตเชอร์เนาะกันหนาตัวกว่าเลยแม่ลอยอัตสวิเนาะอัตเตเวดาเลอร์เป็นแฟนกันไหมเนาะเป็นแฟนกันไหมในปักเงยปักเตดีเลยจะหรอปื้อพอมลันเตจะหรอนะเกลอซัดดอหมอเกลอซัดดอเนาะกันหนาตัวกว่าตาสวิให้เปื่อซอปื้อพอมลันโอพี่จีเนาะแล้วตัวกว่าเนาะเกลอซัดดอกันหนาตัวกว่าเนาะ

คือตื่นลินอตาสวีเลอร์ก็เอ็ดนะมีเวดาเลอร์เกี่ยวกับจอชายชาตรีอัตาสวีเนาะปะอาอุเดออัมโมอุเดอก็จะเก็บกันเลยตะกุบักกุเซลเลยอุตสวิสราเชกันหนาเดซื้อตื่นเนาะกว่าราเชก็ตอนเล็ดเคล็ดดมมาเหรอแต่ใครบ้านรอผ้าเหรอสระดอปูเวดเนาะดินาโคเนี่ยให้เกตุกก่อนจะเลิกแค่มหาเนาะคือนารีตุเลนยุยนารีวอคอร์ดินยัยจะก็แปลกีดอตาสวีดับเลยเลยปากคิดดูกันหนาเวดาเดอเก็บปึกกันดิกันมาเนี่ยเหรอจะก็ซึกเลต้าตุเลวิสระออดอัตสวีอามิลนอบานาซาจาโคซูก็คอร์ดถ้าสวีดเพลมันก็เจอขึ้นนาสกอร์กันเล่นหรือเล่นทากันฮือกันยากกันตัดหรือตลาดเล่นคิดเล่นเนาะไม่มีเล่นจอดแต่ก็บางก็เล่นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนาะบางครั้งคือเล่นทาศิลปะเนี่ยฮะคือขึ้นนาเล่นกับคนเนี่ยคือขึ้นนาก็เจ๋เนาะดีแนวคนเนี่ยแหกขึ้นนาสกอร์ตลอดตัดเล่นแต่ตอนยังอีแหกก็ฮือกันยากสกอร์เจอเบื้องมือซับคือก็กันตาบลื้อเนาะ

0: มึงกันได้กันเหรอเ
1: ฮ้ยมึงกันได้รับพี่แหละ
0: ฮะ
1: มึงกันได้รับพี่นั่นแหละ
0: มึงกันได้รับพี่อ่ะ
2: มึงกันได้รับพี่
0: มึงกันได้รับพี่อีกครับ
2: อีกอันนี้มึงกันจากเอโม
0: อันนี้ครับ
2: ไอ้ครับ
3: แสงเฮือนโม
2: มึงกันแสงเฮือนโมแ
0: สงเฮือนโมอีกครับ
2: อีกามกาซอซาโม
0: ซอซาโมอัลลานี่ครับ
2: อีกาติบูโม
3: มกาติบูโม
2: มกาติบูโม
0: ปาสิงาโกนี่ครับเอาดัดเลือกี้มอมึงกัดดอดเลือดินเน่ทำเลือกก็ค่ะเลย
4: ลือเนาะ
5: อุ้ยชอบชอบดีมวยนะเออแล้วรู
6: ้
5: แ
6: ต่หนูชอบดีมวย
7: กันตู้ดีนี่แหละ
5: กันไหน
7: กันมา
5: ก็มาถอดชุดเขินแล้วมาเฉลยตัวมวยนี่จะได้สิ
8: อุ้ยชอบชอบดีมวย
5: นี่ดีนี่นี่ก็รู้เสีย
7: คนดีหร
0: อเออดีชอบมึงอ่ะชอบดีมวยเสียดี
9: สวัสดีละ
2: แน่สุดยอดนี่แน่พวกกันทำ
0: นี่แน่แบบมากก็สุดหลุดเลยอ่ะ

0: Okay.
1: มาในใจ
2: ใจงวยไม่ถอนเลยว่าท้อใจ
3: ยากขี้กว่าเกมโมเดิร
1: ์นใส่อะ
2: อือหมูที่จีนใช่ไหมอือเจ้าชนดีวันไหนอือหมูที่จีนอือหมูที่จีน
4: อือน่ะหมูที่จีนอือที่จีนจะสี่ย่าเลย
2: ใจงวยไม่เวลาไปอือเดิมบ้านไหนไป
1: กูถามกูรู้ทอนะสัก
4: หน่อยสักหน่อย
5: แล้ว
4: พ
5: า
4: ลู
5: กเรานอนฟ้ามี
4: เลยได้แล้วนอนเล็บเล็กคนดูเ
1: ลยนอนเล็บเล็กคนดู
4: มาเดี๋ยวก็หรือล่ะเราชอบ
1: นอนเล็บเล็กมาก
5: เออว่าน่ะกลา

Okay.

0: Ketet har gane.
1: Klah.
0: Ketet har gane.
1: Tai we. Klah namo. Ba. Oh.

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลือช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าลาลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายหลังขอความร่วมมือโรงงานและผู้นำเข้ารับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมชะลอการนำเข้าในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกจากการตรวจสอบล่าสุดยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและ แม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนด์บายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
1: เทศบาลเมืองสุไหงโกลกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
8: นางสาลีฮัมมาอยู่โซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกพร้อมรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการการตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัยความพร้อมของสถานประกอบการและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: จ้า
1: โอมิชอปเปอร์
0: เมื่อสงค่า
2: พบว่า
0: ย่อซอง
3: อุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หูแดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: จองฮู้ค่าหือป๊อดของจึงไทยพบทบยาปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์หรือเส10ล้านไห้โหปากมัน 90% ภายในป่าเถินนั่นลูกตีกัวนอขาเผาหาตั้งกินตั้งย่ำอย่าอย่าในเถินเคอและการเผาไหว้หรือสีเหตุการให้การสนอำว่าได้เป็นเพิงต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเลี้ยงตัวสัตว์นั่นในเยาค่ะเป็นปัญหาเหตุให้เกิดหมอกควันก้อง PM2.5 เป็นเพเหตุให้ตุ้มเตอถึงป้ายอยู่ลีเฮาค่ะอัสสาเข้าคากอดีปอดตุ้มเตอถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นโหเจอแลอ๊อกอลูกไหวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ปอแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจันล้มเสียนเสืออันลีตาลูกตาลานเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย้อมฝุ่น PM2.5 เลยตั้งมุมมองไฮลีเซวอชอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
0: จองหู้ค่ะหือควันโมควันไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM2.5 เสขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาคาขึ้นในค่าอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหม่อไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันปอดถูกเมียนอีกป้ายดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำ

0: น้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจะล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุมมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ์
1: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128008ในค่ะออเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายโฟน053-276-068และ092-246-8579

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มช่วมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความใต้ตั้งฮงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทยสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมเขายิ่งโมเขาโน้นค่ะพบทบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเสย้อนจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮอลีเซออนต้อนเสเก่ากันกูก็ในค่ะออยู่เป็นอ้วยก็เซจอมกันดีในเสเฮาขาก็ติคัดเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตวนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาเฮลียินถ่อมจอมกันในวันเหมือนในอยู่ว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะข่าวยิ่งโมข่าวนุ่นเป็นอ้วยก็อ้วยเซปีน้องเขาก็หับถอมไล่ตั้งออมร่มเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังในค่ะนะถอมได้เพียงความอ่านทางแห่งฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

ตอนด่านให้วันเมื่อในยิ่งหมู่ขาวนุ่นก็เลยหางเฮียนไว้ใครเป็นก้นจึงในห้าในนั่นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปื้อนเข้าหาเนี่ยคัดเจอขึ้นห้องเฮียนคัดเจอสร้างน้ำกัดคัดเจอเป็นก้นดีแลสูตรตั้งแต่เป็นก้นอันเปื้อนเข้าหานั่นอยู่เย้าค่ะเขาเป็นก้นมีเฮิร์นคือเข้มตีอยู่เศร้าเข้มเล็บเหมือนเปื้อนในห้าอําว่าองตีเลยก็เย้าตื้นเฮ็ดเป็นอะไรอยู่ค่ะเพราะนั้นเฮาหลูเลยคัดเจอเหตุการณ์สีอันเจ้าเก่าเข้าใจเหลือเสเปื้อนนั่นอยู่เย้าค่ะใครเป็นก้นอันมีมุ่งห่อเฮือนมวลเสื้อในห้าป้อนั้นเมื่อไปเตะหน้าเฮือนนั่นหาก็ห่มเจ้าเก่าร้อยๆอย่าเป็นเน็ตเด็บตัดเผยลองมวลเสื้อในอำมาองตีเลยตื้นตีมีมาอยู่ค่ะใครเป็นก้นก็อันมากมีก้อนหนึ่งเนี่ยป้อนั้นอย่าไปอยู่ร้ายค่ะเฮ็ดขับหมายหน้าการอันเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นมันก็เตลีมาใครเป็นก้นก็อันมากมีก้อนหนึ่งแหน่ป้อนั้นจึงลองอ่อนอิดก็อย่าไปพึกขั้นลู่ป้อว่าอ่ำพึกขั้นแต่ยุ่มย้ำว่าสู่เจ้าได้เป็นก้นมาก้นมีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ค่ะใครเป็นก้นกามดีอยู่จงใจค่ะหื้อป้อนั้นเหตุการณ์ดีนำนำแล่ก็ปื้อกามในลูกมาดีการก้อยใครเป็นก้นก็อันอุบเปิงเปิ่นแหน่ป้อนั้นจึงเฮาอุบเปิงเลยเจ้าเก่าอ่อนตั้งแล่ป้ออ่ำเฮ็ดจึงในสู่ได้อ่ำอุบเปิงเปิ่นต่างก้อไรค่ะใครเป็นก้นมนมนเสื้อๆไหนห้าป้ออ่ำลัดคามไหลตั้งตุกนั่นก็เตอ่ำไหลใจซื้อลองตั้งซื้อป้อนั้นเตเลยลัดคามตั้งตุกอยากอ่อนตั้งก่อนจ่องกับคามป่นรถไหลเอี้ยก็จ่องเตเลยมีตั้งซื้อค่ะใครเป็นก้นจอยการซื้อคือเจ้าเก่าในห้าป้อนั้นจึงให้จอยไหลตู่เจ้าเก่าอ่อนตั้งก่อนแลใครเป็นก้นแขนเหมือนเปิ้นอยู่ห้าข้าเจอเหมือนเปิ้นแลอย่าเอาเปิ้นแตกเรื่องเจ้าเก่าหนาป่นกูจะเรียกขึ้นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นลาดดอนนำนำห้าป้อนนั้นจึงพึกลาดข้อความอันลีทอมข้อความอันเย็นเงเจอร์นั่นแลสั่งเจ้าเก่าใครเป็นก้นขึ้นใหญ่ในเฮาฮู้ว่าเจ้าเก่าใครเป็นสังเต้เต้ในเซป้อเฮาฮู้เย้าคัดเจอช้างด้วยคาแลเฮ็ดอยู่แลอ่ำหันพ่อนดีในมันอ่ำห่างไห้หนังเก่าค่ะย้อนบนนั้นเฮาขาก็คัดเจอเอามาฝากปันใครเป็นก้นจึงหืออันว่านั่นอยู่ที่เฮาขาคึงปองให้ช้างนั่นเย้าค่ะลือเฮือลือใจกันช่างก่อนค่ะ

เขาขามาถอมด้วยปืนหูตังหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแรกลายอําเพ็งกําหนึ่งไม้กําหนึ่งกัดกําหนึ่งฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนําเหลืองมาอําบาลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ําหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ําเสแลเป็นตั้งเป็นไลเตอร์นํามาเตะๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ำอันไรซ้อนตักพ้นอ่ำเงื้องแวไรนั่นก็เตมีนำหนักค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมียวย้อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดเฮาก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปานิลีอย่าไปปันเตอร์นำพ้นย้อนเตนาวเสแลเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ้อหลูฟังย้อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่ในค่ะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเดใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเดละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นเดี๋ยวเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเขาคาจ้อมในค่ะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเดทบยากำน้ำนันกอเจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไขวัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดเกลเจ้าหนังในค่ะพ้องออกเฮิร์นหือกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านันกอไฮตื้อใส่แคบติ้นอ่ำนันกอซอกติ้นย้อนจังเหยียบแง่เยี่ยวหนูแต่ได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยี่ยวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในกอเป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่พี่น้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

เอาค่ะเขาค้ามาถอมด้วยปืนหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในเนี่ยค่ะอ๋อลุมฟ้าหลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนลมก่อแตกเปิงแหลกลายมาติ๊กติ๊กเย่าในแหล่เดไลรู้เดไลอ่านเดไลด้วยในข่าวเงากันอยู่กูข้าวยามนั่นขนาดเนาะกำว่าเดเป็นย้อนเปืออิงสันแผ่นลิ้นไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในแหล่สังตูสัตว์เหนือกว้างเขาเลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นดีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสนาน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอในเสสัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไรเงินข่าวว่าร่วมเลี้ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองไหนในเสแหลกูเมืองเมืองเลยต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นยาวค่ะเมื่อนตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปดเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังน้ำก่อน้องล้มแหลงลงปัดเป่าลงมาลินก็ลินกุ่นลินหยุดลินหยัดลินปังเจอในในเมืองเฮาขาก็บ่ใครจอดตัวลงกว่ากูตีเหย่าในค่ะอ้อลองผ้าแมปนะค่ะฟ้าแมปพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตอ่ํานิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนสุนไปฮอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแลล้มอันลูกตั้งไผวันตกมาคบกันในนั่นล้มเตอ่ํานิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเย่าเสก็เฮ็ดให้หมอกกลุ่มเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อร่วมและหมอกกลุ่มอันกามมาญากันนั่นติออกเป็นผ้าแมปว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าไหนค่ะย้อนหมอกกลุ่มเจอในมาดุมกันไว้เสแลเนื้อหมอกกลุ่มนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมปมาพ้องเฮาเพราะข่าวนั้นไม่หนาในนั้นลมสมาผ่าญ้าสิแหละจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ่าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั้นขนาดเนาะพ้องเมือถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกลุ่มหนังกันหล่อกันญ้ากันและสังกว่าตุ้มญ้าถัดอันมีตีตนไม่อําอยู่จอมห้องก่อไก่นั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าจึงหนังไหนเยี่ยวไหนค่ะหนึ่งว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเดมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเดผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าจึงหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม้ของฝ้าผ่าในห้อนไม้เฮี้ยงถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม่เหลือตั้งไม้เนื้อลิ้น3ปุ่นต่อ5ปุ่นไหนค่ะก้นอันเลยถูกแย่ผ้าผ่าซ้ำปุ่นในตาซองปุ่นเลยถูกฝ้าผ่ามือตึกมีตั้งนอกเฮิร์นในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตาสามก้อนนั่นมีตาก้อนหนึ่งก้อยอันเตี่ยมตายในก้นถูกผ้าผ่าตายนั่นตา80ฮาวากในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตโฮมไม่เสียเลยแย่ผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วากต่อ10ฮาวากในก้นแย่ผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฟ้าแหลกลายแลล่มเลี่ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล่มอีกตั้งเฮือเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือเตลอดฝ้าผ่าหลาในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮอเจอไหนจึงขึ้นหาเนื้อกว้างไว้ไว้คาแลสังเจ้าก็ยิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึงจึนว่าเจอไหนจึงวุดเป็ดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าป้อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนิ่นนางเจ้าเก่ารอเจ็บมาจังไหนจึงนางแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเตผ่าเจ้าเก่าเย่านางกองงองกอดโหเข่าเสกลมโหไว้ค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงลงกว่านั่นค่ะเนาะไปหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิ้นอย่าไปกับกับฟอนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหูแรงพักดูอ้อมล้มเจ้าหน่อยอย่าไปก่ออยู่จำมันเนี่ยค่ะย้อนนั่นแหละผู้เลยเผยใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้ประวัติถึงข้าวผ้าแม่ผ้าผ่าผ้าหลังมาเนี่ยถอดเป็ดไว้ๆค่ะนะกำดีหยับคานเจอเนี่ยค่ะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวันเสฮิตกินสวนไฮนานั่นไก่ย่าผ้าผ่าหรือเสเปิ้นแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำตีเขาเตะในค่ะอ๋อย้อนอลุมฝ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพสภาวะก่อตื้นเตะเลยทบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกรีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนายอยู่นังฮือเตะอ่ำย่าผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจอมขอฟังอันเอาคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นพื้นคู่แทงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อ

มันดาเดตื้อเจออําเตื้อเจอนั่นอยู่ที่ก้นก้นนั่นหมอปล่อยวางเลยค่ะเพราะว่าเดเอามาใส่ใจอยู่ติ๊กๆในก็เดนักโหนักเจอนักออกๆนั่นกุ้ยยินเพิ่นนั้นเลยสั่งหมอปล่อยวางแหละไว้ใจก็ใจเย็นในซึ่งกูลองกูอันเราเดมีตั้งเสื้อค่ะตั้งเสื้อนั้นหาอะไรตีไรล่ะในอําหาอะไรตีไรค่ะหาอะไรตีตู้เจ้าเก่าล้นๆเดียวค่ะยินเพิ่นนั้นเดให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งตู้ค่ะเดให้ตู้เจ้าเก่ามีตั้งเสื้อในอยู่ที่ตู้เจ้าเก่านั่นกุ้ยค่ะอัตตหิอัตโนนาโถในค่ะตู้เจ้าเก่าเป็นที่ปึ้งตนตะตู้เจ้าเก่าค่ะตนตะในวันมื้อในผัดยันพี่น้องเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะนะส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันเทียงค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ในทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคต่อไปสักติดประดับสินรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ต จึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ2ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ21ล้าน1แสนคนลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีที่แล้วโดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงถึงร้อยละ 56.4 มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นราว3ล้าน1แสนคนซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: กันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: งาฮือละหุยะชอเจทอกาไทมิกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาฮาวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะ

ถ้าเบียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาเบียวคอลุละเซจ้าเลียวรายการอบุดะเจ้าคอลุหะอยู่ละวิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชเบียวข้อเชลัยงานคือคอยาลอยยาข้อต่อเกือตีจังหวัดจีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสิจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองานคือละหุข้อรายการอบุดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงานละหุข้อป้อเชใส่มานักบูเมริโยไอ้นีเลเล่ติชเตนาริตาและสาวุ้มหลอกก็ติชนาริทักขะไกและมือเผอวิอยาที่นาริควายตาและก็นาริทักขะไกไปฮาลีเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลีเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

ทอแพวิทยาธาเชษาจอซาพ่อกะคือกะจอวิออจิติภางาคือแท้มีวิออเลี้ยวค่ากฎหมายค่าเสือปอลาท่าตาแรงงาคืออาสาเลทักขกายเชษาจอซาพ่อวิออจิติภาแรงงาคือแท้มีออคอลูเชตาวิชอติภาอปูกะคือกะจอวิออจิติภาแพวิโยเชลแรงงาคือสตาวิแลสิทธิบัตรทองไม่กะสิทธิเศษฉบับโควิดที่พายโยอาจจะอย่ารัฐบาลเชษาจดซาพ่ออปูผู้ดีแต่ละตาวิโยงาหุ้มมีญาณาละโกลาวิทยาธาผู้ดีเฉาะคลุเยและหาซากในตัวอปูสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยุคืออ้อแลงาหุ้มมีญาติพาเชษาจดซาพ่อเยตัวอปูยุคือกักคาติผากูเลติเตเชวิโยเชวิแลงาหุ้มมีเวอเลี้ยวข้าวพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีฮีงาหาอชงาขอท่าตาตาวิโยผู้ดีเชวิธาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออเลียวคาบแต่ตาวิคัสนีและเยกไอเชวิโย

Obo da ja vi yo ya nyim la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho kho lo nga hu te po ko ga mi la le chu pa u pa lo che ta vi yo vi yo ni la hu ya te pha ge yo te ge rai ka obo da ja o kho lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ka da ke che vi tha pa to o lo pe le te ga le le tha ta u yo ya vi yo kho lo la se cha le yo rai ka obo da ja ko vi yo kho lo ha yu la vi yo me ha vi avya ni la hu ya kha pho che pho lo che ta ve kha khi phe che le na te ga le le tho ka cha me do me zu me ka me ha le do sa che o le na che de che ka le nga hu thai mi go kho lo le mu yi kho ya phe vi tha pa to nga hu te ga le le ka o cho ya kha su phe to la che vi ana a go ti pha tha ne hu to da le pu ga ga kai tu te ga le le ka cha vi do vi che vi cho vi pho a yi yu le a shu yo to yoเยกาคาเดนฮาซาดักไอสิแม่และยันนี่ไม่เอายาแลชะดิซอคอลกาซุปเปอร์ออนยกอกอรอแมนาลีออยาญอฮาปูไกเวไวจาเตโยแมยันนี่ลอกกาลิสฮาปาจูไรฮาปาโอคอลุยันญอติชุขอญิกาปูแมยันนี่แลทอลันแพวิโยและจะขอทอกานีฮีนีชุขอขออุมขอมหาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาวติญิเลเลมุหลอกกอวิอยาติชะตินาลิตาแล้วสาวุมุหลอกกอติชะนาลิทาคากายติญิเลเลงาคือละหุคอไรกะอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮสติไลพอละหุคอตอกเชวิโยแมปุตะเลกันญิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลสดติตอกเชวิอเนี่ยละหุยาติผาลูลาและกากากามอปุวิโลโกอชอปะทะกะแปปิแพวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลติแกเนคือละหุชอจิทะโอกาปิดะไกแพวิโยแมมและยันนี้ทอกาลิงาคือกากาเชวิโอเข้าต้องเกิดเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและจะได้คือต่อเป้าเชเวเหงาตัวแหล่นักคาโบแมวิโยออกคือเปิดตาแล้วออเลมือทักขไก่ติแกเชียแล้วเจ้าเป้าเป้าโลวิออลอสตาอยู่จุเวลาและติแกกาดะเจดักไอจุโยแม่แล้วก็ยันยิ้มละก็วิออยากะอยู่เวลาตาวิสตาติผาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่จะได้คือไงคือออลอเปิดตีรอติแกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดักไอจุเวสตาแล้วยันนี้ไงคือมีอคลอแพกไอเชเวอจอยามูชามูยิมกะมหอพ่อจาดะวิสาตาอรติภัทธาอรองาคืออยู่เวลาแล้วติแกกะดะเจดะไอจโยแมจุ้ยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแตะนิแลอซาตาปิกาลาตาวิแลงาคือไทมิเกอร์คอลโลทอชเดสเวอร์ยาแลติกาติติพ่อลอกัวมุยจอมาเหวิโยยาค่าติกาติติลอกมุยอาจจะเกาะยอกไกวิเจนิเวติยาธาชเดคือเวอร์ยาอคอลโลงาคือไทมิเกอร์ออคอลโลกาไลพ่อลอกัวมุยยอยากไกเชวิโยยาค่าไทมิงกอคโลเลมุยาจะกอจอมาวิอไทมิงกือกุฐิเตตอพ่อแล้วไทมิงกอก็จะเตตอพ่อมุยจอมาลอเลมุนิตอพ่อคาไกเฮโกยะนี้ญาญิเวติยาทาลิงาคือไทมีออนาเตตอพ่อมุยเตฮาวิอาขอชเปเซเคเบหุตาวิลอแมลิงาคือไทมีออนาเตตอพ่ออามัวเมฮอซอเลจังหวะตากพิษณุโลและจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อยันทกาติกาติตีมุยีลามากเกตุโยเจเลียติชะเรพาออกคโลกะยาคาไลกาไลติลอกมุยีก็ยอยะลาเกโยวิโยลอกขวิโยลิยาสนาชะจะเยปิติกาลาเวกมาเอเลขเตเลอญาญิเวชอลิงาคือแทมเหมียวนาเตตอพ่อจี้ให้จี้ใหม่
เล่ลางพูลาปาพ่อลอกว่ามุยาจะก็ย่อยลอเล่มุชาก็แลลาเล่ยาข้ามุนาแน่มุยีตัวก็มากกลามอเล่เขกว่ายาเนี่ยชอบปอบยอยาเจอยอยาก็เล่ผ่านพินีลอกว่าเตปอมุยีก็ลุลาเล่ลามากิตุเจเฮกอนิเวทยาทัพภาคอีสานพ่อกาเตฮาเวียออเชเปเซโยไทยมิงกอก็จะเตตอกาออเชเปเซมุยีตอพ่อขอเชเปเซไทยมิงกอฮอเตตอเซเชเปเซตาแล้วออเชเปเซกุฏิพ่อเลชวาแก้จมาวิลอติฮาวิยาขอเชเปเซเขมุยีแบหุตาวิจิแม่อวิยาเนียลาหุยาติพาวจะขอวิยาแลมุยีขอย่าขอโลกาปูวิโยเรียกใครแต่จะขอเป้าชอมุยีกาลาทาโกลามาไกตุโยเจอยากข้ามากลาลาโกเมื่อมาลาจิแม่เรียกมุยีลาวิโอกาขามอวินะเฮียก่อนนี้ชื่อนี้ตาลินชื่อเต็งหยอกขอโลก็กูแฮก็วิโยติปอมุยีติดีโลก็รู้ละแหละหลักไกตุโยเจเรียกงาคือไทมิงกอขอโลกาเฮียก่อนชะกาลีจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่งยี่แล้วปีลาไกตาวิซาตาติพายูเวลาแล้วเหลียววิอเนลาหุยัตถาอาจจะเคยชิลากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนลาหุยัติพาโอปุลาตาวิชเดสสเปตินีเลมทีลาปาตินาลิพัทธาโมลิกุติวิอลิมเผตักคึกึกือรงเบียลาดเผาเตจอพ่ออามิตุวิอคโลชดิคือชอเซเวจาลาเลจาลากาติญาเกติญิอธิตะลาเชวิโลลิยะนิวิอยาคโลคาปุเยเซชเซกาเกาจิแมลิอลอโกอามิชเลห้อง ICU อ๋อคโลซาวิกาไลกาจอเฮวิทัปปะตอชอสวิจาราติภัททกะตะราเชวิโยจิแมยะโกเซชติกาลอกอลิอวิยอนีอเจอคาติภาออตุยุโกโยเจยะคาชะดิคือเลนยาเลือเฮเจเลมาอยู่ขอราเฮเวเฮโกชอคาเปเลเซชเซกากับจิแมลิคอกาปาออเมบูเวเลวงทศกาลก็เวเลยะเนลิคอกาปาดินแมเวเลยะเนติภาโกสาเฮเลเรียกกับมุกติคาลูกือเชียวิลอเรียกเตแลยอตุกัสโซจิแม่ลีลิคอหาวิชอติผาลอกไลกาซาตากากาตุอยู่ให้แม่เรียกกว่าจะได้คือเรียกมัวโรงเบียราดเผาพออมิตุกอคอโลชอสวิจาราคาเปียเซเซกากาปุจิแต่ก็แลอวิอันเนี่ยลาหุยาติผาทาออลอซาตาติผาจะเคก็อัปเดตลาวิโยแม่เรียกว่ายะนี้เรียกติชุขอนี้สหปาจุไรหปาวิออยาชอคอโลแลงาคือมิงก์จะได้สอคโลวิออนแพวิเจมิงก์คโลออนกะแตงจ้าแตงจ้าแม่เล่มิงวิออนแพวิเจแม่เล่ยันเล่มิงก์จะได้สอคโลเล่ติขอเล่ติชุขอนี่สหปัจจุเรหปวิออยาแล่วิออนนี่แต่ก็แล่แต่ตาวิเจเฮเล่วิแล่ชอยาตุโกติแกเชมาแพเล่มาติเล่ก็ก็วิชอเล่ออตมาจอวิชอยาหมอแล้วก็ชอยาแล่วิอุกุพอดอกวิแม่เลี้ยวตุ๊ป้าเรามาดอเลี้ยวกูพ่อดอเวเล่เฮก็วิจักะดอไปเลยมาสุลก็เนี่ยคือก็ฉีลาเขาวินาเล่เฮก็เขาก็เรียกวิอันเนี่ยละหุยติพาวเรียกติชกอนิสหปาวิอยาแลวิอนแพวิเจเรียกมิงก์จะได้สอคโลจะได้เจอกะมุยขอยาแพวิทับปะตอนนอนแน่แต่ก็นะเรียกอะเฮาก็อาจจะปุริตาลิมนาวิลกุกะคาเดมบะกุบะพ่อบาลีเจแกติเชเรียกเขาก็อยากขอกับปุริตาลิตาติเชยิมิติผาคาเดหุเชเรียกวิมากก็เมจาราติผามุยลาก็โยเชกอตินเนอาลาก็เนคืออยากขอพอเชลาวิแม่เรียกก็ติขอลีเลติชขอนิสหปาวิอยาแลวิอนแพวิเจเรียกวิกะก็ตุจวิแม่เรียกแล้วก็ชะกะเรียกอยู่เวลาเลอวิอเนลาหุยติผัทโทลาวิโยแม่เฮ้ก็เรียบัสวัสดิกาแห่งรัฐออลอกาเรียเจ้าก็อยู่เวลาและโทมาลาซาแม่ซอปอโยแม่เรียกโครงการบัสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาเวกามากาเวติผาเรียซอปอวิออยาลอกก็แลตอลาไกตุโยเจเรียออแม่ตอลาติโยเจกาปาชอติผาลอกวอฮาเลวินันหูเกลียาข้ามากาวิชติผาลกติผาผากาจ้ากาโดวิถาปตอมากาวิลกุกันยมาตาลูเลียลกุชูฮาวิโกวิติผาเลียอลอนาบติเตเลปิวิเจเลียเคเตเลอฮาวิโกวิเลอเลียยาข้าบูมาดาเลติปอเมกอเจลาวิลกุกาเลียอลกุตากือแผ่วิเจเลียกุอุทอมินะเลียเคกว่านิฮิงาฮาโคจะก็ขอคโล
จะขอเป้าเรียกติปอเมลสกอวะเลียวชินยเตนิเวียออกคอลุโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุชติคือเวียอย่าออเมจาลากาลาปุวิติชิฮิลากาพะเจเรียกแค่ว่ากามากาวิชเลียซอบซออยู่เรียกติชสุนีออยากาออยากาลาปานิโอลอเมเรียกซอบอติชสุนีสหปามุซอนะขอนาริธาเรียตาเช่นยังไงแผ่วิเจเรียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุลงทะเบียนไก่ตาวิกามากาวินะตาลือปีเรียซ่อหลอกลมซ่อหนาพอมขอนาริทาเรียตาเช่นยังไงแผ่วิเจเช่นยังไงตัวออกค่ะขันยิพ่อจอวิเล่ก็โกเล่ไรกาขากาลาเช่นตุนาดอกโกเล่ดอกหาเช่นนาเรียแค่ก่อซ่อปอมซ่อหนาขอนาริวิอย่าหลอกโกนะเรียตุลาวิทยาธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนตาวิชอติภากามากาเวผามาผาเวเช่นยังไงตัวเวออกค่าเรียออกค่าลู่ออกค่าขิจวิโยออลอติคาเล่เว็บไซต์เรียโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลุเช่นแผ่วิโยบาประชาชนติชเซแมะกาเยเวเล่เบื่อหลอกโกแอปพลิเคชันเป๋าตังเล่เปื้อเล่แอปพลิเคชันทางรัฐจะแลเรียโทรศัพท์มือถือออกคอลุเช่นยูกาวิแมเรียกเสกกาเบื่อเลยกาเสกกามาเช่นยิปวิลโกอเลมือนาเลยอาจุยารัฐบาลจ้าดะตาวิธนาคารงากาโนฮุไกและเลยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาวิกามากาวิติภาจะเช่นแผ่วิโยอาจุยารัฐบาลจ้าดะตาวิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยธนาคารนาลิงงากาจวิแมอรติกาธนาคารกรุงไทยนิกาติกาธนาคารทกสเสกาติกาธนาคารออมสินโอกาติกาธนาคารทอสและงากาติกาธนาคารอิสลามกวินาชงาเก่าโคโลโนฮือจาเช่นแพวิโยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาวิชอติภาซอปอติชสุนีลิมซอนาคอนาริธาตาพอเลเช่นจักราตุโยเจเลงาฮือลาฮุยากามากาวิติภาฮาจาเช่นแมโอลโกเลมากาวิโลโกกาติชสุนตาเลเซชุนีสหปาวิโยยาชอโคโลโนฮือโอลติภากาโกตากุวิเจเลกาโกอุทอนวินะเจียเตโมบาสวัสดิกาแห่งรัฐกะกึกะจอวิอคลุออแมมาลุอีวิลโกเจียวิลโกนะนอฮือเลกะกออุทอนวิจิแมเรียกแค่กอฮากะเชญิเวนะเคเตเลเชญิและกาเวออแมจอวิชอติภาลโกเลคักคิกะกอเตเกจูเลโกโกเลนิโมเคกอแปวิโยจอคลุกะออลอเตโมชอเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลูกาจ้าเชียวิติโมก็จ้ากาเกวิลโกติชติตุมาโลเจออกปิติโมก็จ้ากาวิติภาโลโกเลติชติตุมาโลเจเขาก็ฮิฮาปาทาเลฮาปาสตินทาก็จ้ากาเกวิเจเลออกปิติโมกาจ้าเชียวินาจะได้บอกก็ลงทะเบียนและเลก็พาวิลโกฮิฮาปาฮาปาสตินทาก็จ้ากาเกวิเจเลเขาก็มากาวิเจียวิติโมโลโกกาก็ยื่นอุทธรณ์วิแม่ใครจะเล่นยี่หมูเต้หมูล็อกโก้เรียนยี่หมูเต้หมูแล่ออสนะเรียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอลออสก็ลงทะเบียนตาวีเต้หมูกาวีล็อกโก้ขาขี้กาเกาะเต้ดูเล่เขาก็เรียกเต้หมูขาเด็ดหน้าแม่เรียนหนูคือกาจะยืนยาตัวตนวิแม่ออสเต้หมูแล่เรียนยืนยาตัวตัววิกาเว็บไซต์เรียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติเลกาแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วธนาคารงากาเรียเจ้าอย่ารัฐบาลเจ้าดาวิออติชอคอลนอคือกาจะยืนยาตัวตัววิแม่เรียออสเตโมแม่เรบะสวัสดิการแห่งรัฐมากาจอยวิออสเตโมนะเรียลงทะเบียนเลกาวิลโกเรียกายืนยาตัวตัววิเจเรียคติแล้วนอคือยืนยาตัวตัวแล้วผาวิลโกฮาปัสตินีติชฮาปาไทและตากาวิจิแมเลออสเตโมนาติชาปาไทกาวิเจอยากเข้าปิเตโมเลฮาปัสตินีฮิฮาปาทาตากาเกวิเจจ้ากาเกวินาเลจกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะขอยิ่งหิงาฮาขอชกขอขอลบอาจุยารัฐบาลิงาหึมียาหาวิววิติภัทธากาปิไกตัวปูนะเลกาวิอามามากกาลิออสพอแมเวลาวิเตขวาเกกามาจาละค่ะเคติกาวิเลก็โคเลชวิออลกะก็โทมาลากาวิโยเรียกก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลียออสติปุนาลีนีฮิงาหาขอจะก็ขอลงทะเบียนแล้วกาวิติยาธาอามากาวิ
เลียชเดผักกาจะโทมาลากาวิโยอลอติยาเลียงอะคือมอปาจาเวติหะปาเวียติกาเวียเสหะบะอปิเข้ารอลิมากอตาละหิรอแมเลียมอปาจาเวติหะปาเวียเสหะบะเจเปื้อเลเลอามิเกปาเวนะฮิชบะเจเสหะปากาวิเจเลติกาเวียนะเปื้อเลกาลิลุแมลุคิวจเวติหะปาเวียสหะเลงะชบะจะก็ปีเข้าอยู่เลยก็เดี๋ยวลีกับผัวมีผู้กับกาวิเจเสียฮาเลติชงอาบะกาวิเจอยากให้หนูอยากก็ความมีไฟฟ้าเยวีงัดชนุยอลือมากระเจงัดชนุยงัดชนุยอลือกับเวลากูกับคือเวน่ามีผู้กับปุ๋ยอยากให้งัดชนุยอลือมากับเวลากูมีผู้มากับปุ๋ยโยเลี้ยงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลเวติโมนะก็เพื่อลีกันนะป้าป้าผู้กับเลี้ยติฮับปะเวียติฮับบะเจจะแลเลี้ยอสติปุ๋ยออกโลก็ปีละกันตัวเวน่าเลี่ยจะเคยจอดตาวิจิแม่เลี่ยออปีเข้ามาปืดะล้อเลี่ยออปีเข้าคาช่วยอยู่เล่นยันยโกน่าเลี่ยก็จะการเลี่ยนี่ให้งาหักจะก็ขอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลติพอติปอออเมกอพอก็เลี่ยชื่อเนี่ยแต่นิวออกโลเอาสุดอ๋อสปอปีไกตุเวน่าเลยอ๋อรอติพายอยู่เวลาเลยอ๋อเวียนเนี่ยราหุยติพัทธะทุลาวิโยเคโกปุระตัทธะอ๋อเลี้ยวข้าแต่เวคัสเลยปีปาวิจิแม่เลี้ยติยากลุ่มเปราะบางก็เวน่าเลยกลุ่มเปราะบางก็เวียผู้ป่วยผู้พิการเลี้ยชะได้หมดท่าง่าลาอ๋อเซกาเคจอวิโรเจเลี้ยชะได้หมดการเลขาเปียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลอยู่คือตุโยเจเปื่อเลเลงอ่ะคือเตจ้ามือเจ้าเชเวกเกษตรกรติพาเลจีชาวิตเตเซออกคุเชอวิกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีไกตุโยเจเปื่อเลอปอยวิออมเมอยู่แลภาษีจะลดยอวิกาปีตุโยเจเลออเลียวคัจจะเซมาเปราตาทาเกือเวคาเปยอยู่บัตรตุโยเจเลเกกว่าเนาะคือจีชาวิตเตเซชาการีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราตุโยนาเลจกาอยู่เวลาแลเลียววิออเนียละหุยติภัทธะอรสตติภัทธะเคสลาวิโยแมก็จ้าเลยเลยเอาวิ่งเนี่ยละหุยติพาวดอหาดอคิดตุจอดามีเกิดชะได้สอคโลอันนั้นบุโรเชื้อไวรัสอีโบลาเจก็มาเนาะดีอาคองกงเหมียวคโลเลยชะได้คือชนาวินฮิกาพะเกาเจอันาชะแผ่เวคาเตเลนาเลเซวิออสฮาเลงาชะกาเกาเจแมเฮก็มีเกิดชะได้สอคโลองค์การอนามัยโลก WHO อโมกะนะเลยมีดีอาคองโกทาเลยอันาชะได้ผ่าแป้นดาเลชอสชนามาจาถ้าปะต่อกาดักตัวโปโลวิเจเลยนาชนะย่อยจัตุดอตุเตพาลูเวน่าเลยเฮกว่าดีอาคองกุมเหมียวคอลกาเลเชียวเวราอิโบราชาต่อดามากาเฮโลแม่เลยอนานาบุรุชกาออต่อมาเฮเวอนานาบุเพวิลอเลยเฮกว่าชกายูหุมเหมียวคอลฮะฮะเลยปุกกาตัวโปงาคือเตกาลิเลกานิมาโอกาปิแม่เลยชกาอยู่เวลาเลยอวิอเนียละหุยติพัทธะก็มาลาวิโยแม่เฮกว่าชะดิคือเลียลิข้อกาติฝกอนาซาติผาก็เวตอติเป้าหมอลิข้อมาพอลาเชนากาเวดอจอเวลิข้อให้ติผารอลุลาแผ่อแม่อ๋อยาจอเลอจากาเวคัสพอลักกิตโยนะเรียกว่าลิข้อติพอกามากอดแผ่โอ้ลอกงาคือซาตาปีเวช่องแผ่วิถาปะตอนาเรียอาจุยารัฐบาวินะเอกอข้อต่อเกิดเฉลเรียนี่คือลาหุยาเวโยเรียงาคือลาหุยาขับเปื่อยวิโยแม่เรียกว่างาคือลาหุยาติพานาเรียออกากาปีเวเรียงาคือลาหุชอเจอเวตอข้อกาเรียอาจุยารัฐบาเวออข้อต่อเกิดเรดิโอคโลกาต่อเชวิถาปะตอเรียงคือราหุยติกาลิเลกะคาเดกากาหัสะแม่เลยกาวิอเจติผามาหัสะวิลโกเลยชิยุควาลโกกกาตุวิอหาแม่เลียเคโกจอตาวิอเจติผาคาเดกาหัสะวิโยจ้าเลเลดอนอจ้าก็วิลิคติปุถะติแกกนาสิแม่

Gana kay pwe yo le mi veka te pwa la ko no gyo ko la le no tha o ji ko ti la ti yo ji me le do no ja ko ve a le ko te pwa tho ka ga ka gana kay pwe yo le che de ko ko cha le le nga hu ra hu ya lai ga tho ka na lu la ve le nga hu cho mo a sa ko che ko ko ve ba sa wa di ka heng rat ga vi ti pha me le che de ko ti ga vi a pu o ha ba ga vi ko vi che แม่เลคากาลุลาวิเลอามาติเลงากุมากาโมกุเลลีไลกานาลุลาวิโยเลเคกอชเวอลอกาเตปออัจจกอนัวลาสาเลอวิอัญญะหุยะติพาโอชเลลีบาสวัสดิกาแห่งราชจวาวิชมอเลอาสะขอชขอคูวิติภาเจติกาวิโยจอปุลาตาทาเลติหะปาวิติหะติหะกาวิปุลาทาอหะปาอิพริหะปาทากากาวิโกมาเคเตเลติหะปาติหะติไหคือลากุเลมามาวิทปาโตคาปุยโอฮาปาปอดาเลติปติกุลาวินะเลียจุยารัฐบากาเคเตลอติชเซนีติชออติชงาเซนีวิออยาคโลจะได้ฮาปาสฮาปาคโลกุลาไกปุวิโยเฮโกชมติผาลอกัวมากาเจโอฮาบะเวเลคาเคโอลุลาวิเลอมาติอากาโมโควิโยเลคาเดนาแม่อค่าจะเกจวิโยเลอวิอญะราหุยะติภาอัจจยารัฐบากาลาตาเวเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอคโลแลอายิอจาเวนอเวหมายเลขบัตรประชาชนเลธนาคารบัญชีถาพร้อมเพลโควิกาจาวิแม่นอเลหมายเลขบัตรประชาชนธนาคารบัญชีถาพร้อมเพลมาจาวิลอโกฟูลุยมากาวิโยอามาเตเลก็โกเลกระทรวงกลางครังพร้อมมีกติปาฟูบาอุกุระวิทยาธานอเวหมายเลขบัตรประชาชนติชเซแม่เทาะและฟูบากือไกวิโยเฮโกนอเวหมายเลขบัตรประชาชนเฉลี่ยธนาคารถาเลพร้อมเพลมาจาตาวิลอโกฟูลุลากือมาจอเวฟูลุลามากาวิแม่โกไลกามากาวิกาชเวลาวิโยเลเคกวออายิอเวงาฮือบัญชีเลชมอฟหะอยู่เชเวบัญชีกะแพอโคพิกาเวบัญชีกะแพอเลนอฮืออัวนาลีธนาคารออมสินกรุงไทยทกสมาธนาคารกับเพวิโยยาคโนวิบะเลอลีธนาคารบัญชีเชกาจ้าดาเจเวจ้าดาเจเวติยาธาเลอาจุยารัฐบาลเนคือเวบะประชาชนติเชเซแมทอเลฟุบะเกือลาโกนอไมเลบะประชาชนธนาคารบัญชีจ้าเวคัสฟูโชอูลุยวิแมเลติปาพาโลโกธนาคารบัญชีมาจอวิกาจอลินาเลเฮโกเชเวเลลีโนคือธนาคารบัญชีพร้อมเพมาจ้าเวลาโกอาจุยารัฐบาลเลบะสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลพุโตกาลาวิเตผามากาวิเชชกะลาวิแม่เฮโกยานิงาฮือลาฮูยาเตผาโกกาโอกอลาโมเลโอฮาบาเวบึชเวลาเลจาโปกอลาโมเลโยกอแลวาซันกิโลเซกิโลกาวิจาเวเจคือเลเมเลกาเตเจ้าเจไลกากาลีออลอกอชอฟูยูกาวิทาปาตอนะเลเคกออายิจาเวเลนอเวสมุบัญชีธนาคารเลอามาธนาคารกะเพวิโยยาคานอเวบาประชาชนอยู่แลธนาเข้าไปแล้วพร้อมเพกาจาจาเวไม่เวลาก็วุสพ่อวุสพ่อกาเลียอาจุยารัฐบาลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลผู้ได้ผ่ากาลาเวลาก็หนูคือมากาวิแม่เลลุลักคือมาจอเวชูปิลากาเลมาลุยกาเวนะเฮกบฟูกาขอลึกขอลามาจาเฮกบเวกาชะลาเวเลสารเลกาเนคือขอโคดอกโคชอเลเนคือลาหุยาคอมลอนะคือออเตียวเชวิชอลโกออลอชได้ผ่ามาชีเวเตยาซาตากามาพอนาเลลาหุค่อยมาพอนาเลไทยเวซาไตก็นากุยมาสเวนาเลเคโกติชซาตาอลมาพอหาอยู่เวทปาตอกะกึกะจอวิอเจเลเคติเลไคติเลกะตุเวออคาติไคตุเวกะมาสเวโยเอกวายือจาเลงาฮือออตูออจอยะคะสึกะมีกะตุออปูนะซาตากะคะเดพอหาอยู่เลเฮจาวิอจึมาเฮเลเคโกออวิอนีลาหุยะกะลาหุคอคะเดพอนาเชวิชอติผาลอโกแลมาเวเลกะตุโยยะคะลาหุคอมาพอนาวิชอแลเลมาชเวทปาตอมากาวินะอลอกงาคาเดโกมาเชเวเลไคเตกาเวเลฟุคาเคเตลูลาตุเวออคากะคาเปยโทมาเปวิโยเตใหญ่กาหรือมาแตฮะเลคาเปยโทมาเวงาฮือลาฮุยาโปกะกึกะจอเวกะจากะดอไตตัวโปเลอาจุยารัฐบากาลาตาเวกะเพตัวโปนะคาเดคาเดยูเวลาเลโทลาเชวิโยเตปอยเจติเปาเวกะมาเฮไลปอไลปอกะยูเวลาเลโทลาเชวิโยเลยาคาเตพาลอกวอามานากาวินะใครนามาสุลีมาดอจเลมานากาวินะมาเกลีอยากฆ่ารักกึกาจอวิอเจติผาชูกาเลนอมากาวิลโกเลติมาลาโอเลเชวิอเลกเกโกชกาอยู่เวลาเลอวิอเนลาหุยาติผาทูลาวิโยแม่
อจ้าแลเลียวเวียนเนี่ยละหุยาติพาโอจะได้คือเวียวยาเลียงาฮือไทมิงกอคอลูกาอาสาพยาบาลชุมชนก็เวติพาเกาะพอแลกาจากไอตุโยเจเพราะสามมหาลาหิเมลีที่คือสตาป้อเชวิทปะตอมหาลาหิลีหลอกข้อวิโยเฮกอพยาบาลีอาสาพยาบาลชุมชนก็เวติผาพอเลกาจาติตุโยเจเฮกองาฮือค่าคอลอคอลูเลียนาวิกวิชอติผาทานิเลหาซากิตุอปูอาสาพยาบาติผาพอเลละสมะตุโยเจเลียเฮกอเชวิแลอสมอตามาหิจิแมเลียอสมอกอสมอนะเลียยาค่าอาสาพยาบาลกอาสาพยาบาลนะเลียงาฮือให้มีก่อโคโลคาเปื่อยสิฮีฮะงาชิโคกะคีพอเลลัสมาตุโยเจเชเวลเลงาฮือค่าโคโลคโลมียาเชซาจอซาตุอปุญิฮะซาเกเวนาชิโยโมซาลาวอตาเลค่าโคโลคโลนิฮะซาเลียวค่าโคโลคโลเชซาลาโกนาชิโยกะชอมาลามาเวเลเตยาลอกวอโมซาลาวูเลพยาบาติภาคะเดเชอเลมาเชเวลอโกเชซาเปือลาโกนาชิโยลาตุมาลูเวนะเลคะโกชิดิคือเวอยารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพออรสาตาปิกาลาเวเลอาสาพยาบาลชุมชนพอเลลาสมาตุโยเจคาเปสฮีนิฮางาชิโคกะพอเลลาสมาตุโยเจงาฮือไทมิโกโคโลคาเปสชิโคจังหวัดโคโลเจเจแลเลเตตาโบเวเตกาเจติปีวีเจแมเลเตตาโบเวเตกาพอเลลาสมาเวเลเตชงันตาเลเซชเตนิสฮาปาจูเรฮาปานิฮิงาฮาคอชกอคอเวอเยาโคโลเจติพอเลลาสมาวิเจเลเตตาโบเวเตกาเจแมเลียตามโบสันไซน้อยเขโกเลียตามโบสันไซน้อยติกาเจติกาวินาเลียเขโกฮาปาฟูเลติฮาปาเวียติมืองาฮิบะเจเลียติมืองาฮิบะคิปิตุโยเจอาสาพยาบาลชุมชนนะเลียติฮาปาเวียติมืองาฮิบะปิตุโยเจเขโกงาฮือไทมิโกคอโลสึชิโคจังหวัดโอโคโลเวเลียติตาโบเวติกาปิตุโยเจแมเลียเขโกเชเวโอโคโลลิฮิออตาเวติภากากาโจวิเจแมเลียลิที่ออตาวิปริยตรีที่อาวิอาสะขอชะขอคู่มากเหวิติมูเจคาเตและเลียนาวิโกวิพ่อเลียพยาบาติวิพ่อกาอบรมจวินิฮาออชชโมอบรมจวิชติภากาเพวิเจเบื้อและเลียลิฮิออปตาเวปริยติฮิอวาเวนะเชสะจอซาพ่อฮิอวาเวชลโกอาสะขอชงาขอลืมมากะไกเจเปื้อเลเซมุเตมุพยาบาลวิชาชีพจอตาวิฮิออปตาวิชลโกอาสะสชขอลืมมากะไกเจเลเคกอจะได้พาแลเลอาสะสชขอคังไกกะปิวิโลเมเลเคกองาฮือพยาบาลเลฮิออแลกะเจวิโกนะขอชขอกะแลยะคะอาสะพยาบาลชุมโชติกะวิโลโกกะสมาเลติแพวิโลเลเตตาโบเวติกาเจติปิวิจิหาปัฟุเลติมึงหิบะเวียตาปิตุโยเจอสมอตาติวิไมเรียชอตาโบคาปิญิหาซาวินะเรียอสมอลกวาชุยกะโยเจติหลอเลียเคโกชกาเลงาฮือไทมิงกอคโลในพัฒนาพร้อมพัดเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพอโยคือออรสาตาติภาจะเคปิลาวิโยเรียชกาคาคโลคโลเรียชุยกะเชตาวิตาโบคโลคายาหลอยาเชซาจอซาปุตุอโปอาสาพยาบาลชุมชนเลพอเลลัสมะไกตุเวเตตาโบเวเตกาเจติคือวิเจเลชกะอยู่เวลาเลโทมาลาวิโยแมมฮาวิโอวิโอเนลาหุยาติพาโอกระทรวงมหาดไทยพ่อจะขอยี่หิงาฮาขอชี้ขอจะขอไม่เลียนขอเลียอันยี่ขอยี่หิงาฮาขอชี้ขอขอลกระทรวงมหาดไทยพ่องาคือไทมิงกอขอลมมีชอจาลาสีวอวิโอขอลมัววิแลยาเอปอลาวิชอีจ้าเจมิโอวิโอเนลาหุยาติพาโอยาเอปอลาวิคาปุยออเซตีมือขอหิงาฮาเลสชอโอกาเจติจอวิเจเลยงาเซกากามากาโลจิแม่เลยเตะขวาเกตเตะขวากะทีอีไกวิโลจิแม่เลยเขาก็ชอชอเซเวชอเซเวขามากาเลียก็โกปุระวิเตะขอเตะลาเลยออเซเซมือเตะฮาติชกาเจชอเซเวเตะลากาพะยาคาชอปอลาเวงาเซอโฮลอมเอเลยอโลนิเวติยาธาปอลาเวอีจาเลชอเซเวมาจาลอมเอเลย
ติกือพระคริสต์เชลลี่ปอลาวิลโกติกือกามากะนะจะใครติแผลาวิลโกเลวุสพองอ่ะคือไทมิโกอคโลมีญาติผายอยะลากิตุโยเจเซเวชอมาและปอลาวิชอียาลาเวทปาตอเลวุสพอลโกงาหึมมีเลจำนวนประชากรก็เวนะยอยะไกตุโยเจแม่เฮกชอมามาลากชอมาหลออาลาโกเลกาติปาติภากามาหลอเวจะได้คือเคโกลโกกาลิกากาจาปาชอติภามาหลอวิทปาตอเลมัมมีเรามีเวียนามีชอทะพอแลลัสมะเวนะงาหึไทมีกอคโลกากาจาลาตุเวเลอะขอเปียเวมีตอมมี MOU เตแล้วกากาจาวิพอลิมาเตแล้วอะขอปิตาวิโยเฮกมัมมีชอเรามีชอเวียนามมีชอแลงาหึไทมีกอคโลลิมาวิซากากาจาวิคาเดเตเวลาเลกากาจาลาเผเวอะขอปิตาวิโยปุราทะลอกกาบูชัมเมียกาอะขอเปียเวยาคามีมีจึพอสุสาจาวิทัปปะตอกาบูชัมเมียมหายูเจมมีตอมมีมีจึพอมหดาวิทัปปะตอนะเลเฮกนิเวติยาทางาฮือไทมีกอคโลอันยขอกาลีชอปอลาเวงาเซกากามากาลียาคาชอสเวลโกเตลากาพะเจติกุพะติกุกามากาเวนาลีชอเซเวมาจาลอลีชราปะตอชะดิคือลีอันทากาคณะรัฐมนตรีครม.คโลจิดะเลอคาเคเตเลเลงาฮือมียายากาเทกากาปอพุลาตูนั่นเลยใครเตตุเวออกข้ากูเวเจอยากข้าย้ายปอลาเวตาปอลาเวเตหาปาตาเลยอาสะขอข้าไกเวียเลยย้ายกากาหูเวเตหาปาวิขอหาบาทเวแน่ขอเป้าเวปีงบประมาณออกขลุกะก่อจ้าเลยปีใครตุโยเจเลยมาตะรอลิขอหาบาเจเลยเตหาปาเวียแม่ลิขอหาบาจิแม่เรียกให้กว่าง่ะคือลาหุยาฮะเรียยาปอกาวิชอยาปอปื้อวิชอเรียยาปอเลี้ยวเก้าซาจอวิชอที่ผ่านแล้วก็ยาคาเดกากาปอปีเรียกให้กว่าชนิดคือวิอยาง่ะคือไทมิงก็คารุกะย้ายปอลาวิกาทีอีแล้วเรียชมอกาทิมาลาเลียวชอสเวกากาทิมาเกเชวิโรเจเรียชกาอยู่เวลาแล้วเลี้ยววิอเนลาหุยาที่ผ่านถ้าชลาวิโยเฮกอย่างนี้มันเราก็วิอยาเรียชิดากาดตุวิอลอสัตตาติผ่าจะใครไม่จะได้โยโลลาเลียวกาติลาเชเวเตกาเลียวบูจาแม่จาแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเย็นวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคง
1: กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวอาหรับหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองต่อเนื่องในการแข่งขัน ITTF World Para Future 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน
2: วันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้1ก็คือทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค์3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งใครให้ตกหล่นอยู
0: ่โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้จะรับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีกำหนดการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณ นครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม
4: ก็ดูแล้วก็จะใช้เวลา3วันเดินทางไปยัง3เมืองนะครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูที่ว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างก็เป็นงานจัดใหญ่เลยที่เซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์มีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆเทคโนโลยีพวกทำสินค้าประเภทเทคโนโลยีแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
3: ๆนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปกต่อไปปฏิบัติระดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นว่าไทยเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นพร้อมยืนยันศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสำคัญของภูมิภาคโดยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมาอย่างยาวนานขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฐานการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยีและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบต่อแผนการลงทุนของภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเสนอให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนการลงทุนและต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพขณะที่ไทยมองโอกาสขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพอาหารแห่งอนาคตหุ่นยนต์อุปกรณ์การแพทย์และธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยนำจุดแข็งของไทยด้านวัตถุดิบฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นพร้อมย้ำว่ารัฐบาล

0: เข้าพบหารือกับนายอุเอโนะเคนอิจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานและยกระดับการพัฒนากำลังคนระหว่าง2ประเทศโดยนายจุลพันธ์ยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านกำลังคนคุณภาพของญี่ปุ่นภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งแรงงานภายใต้ระบบ ESD เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามกับญี่ปุ่นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพแรงงานไทยและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานโดยไทยจะเร่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและทักษะเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่นในอนาคตควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานการค้ามนุษย์และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้นำเสนอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพแรงงานผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลและการปรับทักษะหรือรีสกิลเพื่อเตรียมแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพร้อมยืนยันความพร้อมของไทยในการส่งแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะเฉพาะเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ลงและโรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงภายหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานให้ช่วยรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกคงเหลือหน้าร้านลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม
3: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทใน2ช่องทางหลักได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Bond Connect Platform เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงินมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสามารถเลือกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่100บาททยอยซื้อได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน3ล้านบาทและจำกัดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายในส่วนของช่องทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2569โดยเริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุดโดยเป็นการจองผ่านผู้จัดจำหน่าย24แห่งรวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆโดยวงเงินการจำหน่ายของทั้ง2ช่องทางจะไม่นับรวมกันผู้ลงทุนจึงสามารถจองซื้อได้ทั้ง2ช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
4: Plus ในที่นี้ก็คือ Plus ของ On Plus นี่คือ Plus รายเดือนด้วยคือคนนี้มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ Plus ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนะคะ Plus ในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะที่เราพัฒนาช่องทางนี้นะคะก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
3: นางจินดารัตน์เปิดเผยอีกว่าผลการตอบแทนการซื้อพันธบัตรในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนกับรัฐบาลที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงรวมถึงแพลตฟอร์มบอนด์คอนเน็กต์จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองได้ตามกลไกตลาดและราคาที่ยุติธรรมซึ่ง

0: ว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถขยายฐานนักลงทุนไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือนประจำที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชัยภูมิชูมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดหนี้นอกระบบ
2: นางสุขสมรื่อวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณสวนน้ำแม่ฟุ้งตำบลวัตตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมเผยข่าวดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศหลังรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเคาะมาตรการใหญ่เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือโครงการแรกคือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งแบ่งเบาภาระหนี้กึ่งหนึ่งมาตรการแรกมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสมาชิกกองทุนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งผลการดำเนินงานได้มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือไปแล้ว570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้กว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายเหล่าทัพเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามบูรณาการทุกหน่วยเสริมความมั่นคงชายแดน
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองการกองทัพไทยโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยและมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการเตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้านให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทุกมิติทุกระดับความขัดแย้งพร้อมปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพด้วยความประสานสอดคล้องและมีความทันสมัยตอบรับเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตของไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อชาติด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบสูงสุดและได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยผู้บังคับบัญชากำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะดำรงความต่อเนื่องในการเป็นแกนกลางเพื่อบูรณาการความมั่นคงทั้งในมิติภายในประเทศและระดับนานาชาติเป็นยวิศเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานบริการในเขตดินแดงและห้วยขวางยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตห้วยขวางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคณะตรวจสอบมุ่งเน้นการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการได้แก่ถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของกีดขวางนอกจากนี้ร ได้กำชับให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายพร้อมทั้งตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รวมทั้งประเมินด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมส่งสุนัขเคนายชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลจำนวน3ตัวเสริมการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.ได้ร่วมกับกองกำกับการสุนัขตำรวจและกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของสุนัขตรวจค้นพัสดุพันระเบิดหรือ K9 ชุดใหม่จำนวน3ตัวพร้อมผู้บังคับสุนัขหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยรวม16สัปดาห์โดยสุนัข K9 ชุดใหม่นี้เป็นสายพันธุ์บีเกิลประกอบด้วยเพศผู้2ตัวคือโรมิโอและวาเลนและเพศเมีย1ตัวคือจูเลียซึ่งจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือเป็นสุนัขขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าตรวจค้นในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดดีเยี่ยมและที่สำคัญคือมีอุปนิสัยเป็นมิตรไม่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกตื่นกลัวแต่จะช่วยสร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของรฟม.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆกระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ตวันแรกพบผู้กระทำความผิด23รายสั่งปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาทและเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนภศรแก้วคำรายงาน
4: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั้งจังหวัดหากพบฝ่าฝืนจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับผู้อำนวยการกองการผ่าทางการแพทย์และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั่วทั้งจังหวัดก็ยืนยันว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีจุดยืนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากตรวจพบสถานประกอบการกระทำผิดเงื่อนไขจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นด้านนายแพทย์ธีรชาคู่เกษมจิตผู้อำนวยการกองการชาทางการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต278แห่งโดยในปีนี้119แห่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุใบอนุญาต93แห่ง ย้ำกองกัญชาทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงบวกโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดดารุมนอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 7,000 อัตราทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 7,256 คนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย76จังหวัดทั่วประเทศโดยจัดสรรตำบลละ1คนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการโดยจ้างเหมาปีแรกเดือนละ 15,000 บาทสัญญา2ปีใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สมัครหรือสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครกรมการพัฒนาชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา1ปีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญาและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติกนิกาแก้วใสรายงาน
4: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนบายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: ปิดท้ายที่ประธานรัฐสภาแถลงผลงาน122วันมุ่งเน้นรัฐสภาเป็นที่พึ่งและเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนโดยผ่านกฎหมายสูงสุดในรอบ10ปี
8: นายสุพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้แนวคิด122วันพลิกโฉมสภาแก้ปัญหาของประชาชน โดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมขับเคลื่อนงานภายใต้3ภารกิจหลักได้แก่ด้านนิติบัญญัติการบริหารองค์กรและภารกิจอื่นตามกฎหมายโดยใช้กรอบการทำงานแบบ543เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ประธานรัฐสภาระบุว่าสมัยประชุมแรกสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายแล้ว14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีคณะรัฐมนตรีเข้าตอบกระทู้ถามมากที่สุดมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านเอกสารนำเทคโนโลยีมาจัดการประชุมและไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่ด้านบริหารองค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการทำงานเปิดพื้นที่รัฐสภาให้ประชาชนเข้าถึงพร้อมลดงบประมาณและประหยัดพลังงานส่วนภารกิจอื่นตามกฎหมายมุ่งร่วมแก้วิกฤตประเทศเชื่อมโยงรัฐสภากับประชาชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
9: จะเปลี่ยนสภาแห่งนี้หรือสถาบันนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งและเป็นสถาบันในการแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ารวมทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนเพิ่มนิดหนึ่งว่าในอดีตเนี่ยพอเราได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังในการที่จะพัฒนาประเทศหรือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ยมุ่งไปที่ฝ่ายบริหารฉะนั้นในยุคนี้เราจะเปลี่ยนว่าปัญหาของประเทศทุกปัญหานิติบัญญัติต้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ตามบทบาทหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สภาชุดที่27ผ่านร่างพระราชบัญญัติมากที่สุด14ฉบับ1สมัยประชุมนี้
8: ประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาจะเดินหน้าพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถาบันนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าหมายให้รัฐสภาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่ติดธงชาติคูราเซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งขณะพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านในอ่าวอาหรับส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังระบบป้องกันชายฝั่งคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอชื่อนายเซอร์เฮย์คอเรสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานแห่งชาติเนฟโทกัสให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเตรียมความพร้อมของประเทศก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่สภานิติบัญญัติมีกำหนดลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอเปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีเรเดนสโกนายกรัฐมนตรียูเครนคนก่อนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์บางส่วนเนื่องจากกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ยังทำสงครามกับรัสเซียรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมแก้ไขกฎหมายต่อต้านแรงงานทาสยุคใหม่ โดยกำหนดโทษทางอาญาสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากปล่อยให้มีการใช้แรงงานทาสรวมถึงการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดด้วยหนี้สินในกระบวนการผลิตสินค้าในต่างประเทศอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้พิสูจน์ว่าได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานทาสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 12.5 จากออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าออสเตรเลียดำเนินการไม่เหมาะสมตามที่สหรัฐกล่าวอ้างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจะถูกห้ามขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจนกว่าจะออกจาก DR คองโกเป็นเวลา21วันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสหรัฐทั้งนี้ DR คองโกยังคงเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว750รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงอาจมากกว่าตัวเลขทางการราว 2-4 เท่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2-1ส่งผลให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา2 นาฬิกาขณะที่ฝรั่งเศสจะดวลแข้งชิงอันดับ3กับอังกฤษในคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเวลา4 นาฬิกาศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสไทยเอาชนะซาเวลี่อีวานอฟไป2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับยูตะโทมิดะจากญี่ปุ่นขณะที่ธนภัทรบุษราวงศ์พ่ายให้กับมูฮัมหมัดริฟกี้ฟิตเรดี้จากอินโดนีเซีย0-2เซต3-66-7ไทเบรก7-9จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามสุพัชลาไซคู่แรกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแชมป์กลุ่ม C เอาชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์อันดับ2ของกลุ่ม D ไป1-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโรงเรียนอัปสัมชัญศรีราชาแชมป์กลุ่ม D โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรองแชมป์กลุ่ม C ไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าต่อไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการรายการ ITTF World Para Future 2026ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคลาส3มิกยุทธจักรกลิ่นบานชื่นนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะกัวเฟยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป3-1เกม11-6 11-6 9-11และ11-7คว้าเหรียญทองมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคลาส3ปทุมวดีอินตะนนตบชนะดารารัตน์อาสายุทธไป3-1เกม9-11 11-7 11-5 และ11-4ส่งผลให้ปทุมวดีอินตะนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนดารารัตน์อาสายุทธจบที่เหรียญเงินขณะที่ประเภทชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทยจอมเก๋าดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมเอาชนะหวงเจียซินไป3-1เกมด้วยสกอร์11-7 11-4 9-11 และ11-6คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบ2บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลก พาแฮกับหยางโปเสียนและหูหลิงฟางมืออันดับ20ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ1เกม16-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ CV คัพ2026รอบแรกสนามแรกณสนามแคนดอนซิตี้อารีนาประเทศฟิลิปปินส์นัดแรกกลุ่ม B ทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกดีกรีแชมป์4เกมหนล่าสุดและแชมป์รายการนี้3สนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ1เซต33-31 18-25 25-19 และ25-16ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนประเดิมทัวร์นาเมนต์ก่อนไปพบกับทีมชาติเมียนมาในนัดที่2ในวันนี้เวลา 13:00 น.นายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยว่าการแข่งขัน Nectar BRIC Superbike Championship 2026ในสนามแรกสิ้นสุดลงโดยสถานการณ์ตารางคะแนนในรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง Superbike 1000 cc จ่าฝูงเป็นของดีแคลนคาร์เบอรี่นักบิดออสเตรเลียนจาก Swift Grow Racing Team มี25คะแนนตามด้วยชยากรแซ่อ๋องจาก Yamaha TNP PTT Rubicon Team ในอันดับ2มี20คะแนนและปัญจพลจรุงกิจกูลจาก NJT PTT Rubicon Racing Team ในอันดับ3มี16คะแนนรุ่น Super Stock 1000 cc ผู้นำคือตั้งจิตเจริญกุลจาก TK Honda Ikemitsu สิทธิผลดิเรกทีมมี25คะแนนส่วนรุ่น Super Sport 600 cc ธนัทละอองปลิวจาก Idemitsu Honda Team Christmasรั้งจ่าฝูงมี25คะแนนปิดท้ายที่รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250cc ดาวรุ่งวัย16ปีปัญจรุตจิตวิรุฒฉัตรจากโปรฮอนด้าสิทธิผลอาชินำเป็นจ่าฝูงมี25คะแนนกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าสำหรับสนามที่2มีกำหนดการดวลความเร็วระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2026นี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะยกระดับรายการนี้ให้เป็นเวที National Championship สำคัญของภูมิภาคเอเชียซึ่งในปีนี้มีนักแข่งดีกรีระดับโลกจากเวที WSBK มาร่วมแข่งขันช่วยพัฒนามาตรฐานการขับเคี่ยวขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้นักบิดไทยได้เปิดประสบการณ์และพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ MSZ Racing เพื่อบุกตลาดประเทศจีนเต็มรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดและโปรโมทบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างโตอินเว่ยป๋อและไอฉีอี้อีกด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย7คนเข้าร่วมกิจกรรม Play with Pro เพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพก่อนการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการสิงห์คลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกโดยมีเอกปริศวูแชมป์ควีนคัพ Thailand Championship 2026นำทีมนักกอล์ฟอาชีพออกร่องฝึกซ้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวางแผนการเล่นการบริหารเกมรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันให้กับนักกอล์ฟเยาวชนขณะที่เจษดาช่วงประยูนนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีกล่าวว่าการได้ออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพทำให้ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการเล่นรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันจริงได้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศบพราชหรือโคอุศบพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2

0: งไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:35 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เมตรและเวลา 5:59 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give บัตรดาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์โทร02528-4907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพอตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ oag.thaijobjob.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาท่านผู้ฟังที่เคารพครับวัฒนธรรมหมายถึงความดีความงามความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมต่างๆเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวิทยาการความเชื่อการศาสนาเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ได้สั่งสมเลือกสรรปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรักษาไว้ให้เจริญงอกงามใช้เป็นแนวทางการ

0: อยู่ร่วมกันของคนในสังคมวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามโดยสืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมในอดีตหรืออาจจะรับเอาสิ่งที่เคยเผยแพร่จากสังคมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและทำให้สมาชิกยอมรับเกิดความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะต้องไม่ทิ้งเอกลักษณ์ประจำชาติของตนไว้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาตินอกจากนี้วัฒนธรรมยังใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชาติดังนั้นอาจมีผู้รู้บางท่านอาจกล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็นความเจริญแล้วแล้วยังแสดงเอกลักษณ์ของชาติไว้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอยู่ที่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมความสามัคคีในชุมชนและการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการกลืนกลายทางวัฒนธรรมการขาดทรัพยากรการส่งเสริมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการศึกษาวิจัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการเป็นตัวแทนการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งชุมชนกลุ่มและชนในบางกรณีประเจกบุคคลย่อมยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและได้กำหนดขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบ่งออกเป็น5สาขาด้วยกันประกอบไปด้วยประเพณีและการแสดงออกที่เป็นมุขปาฐะรวมถึงภาษาศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมหรือพิธีกรรมและเทศกาลความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลตลอดจนงานฝีมือช่างดั้งเดิมท่านผู้ฟังครับปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องเสื่อมสูญออกไปอย่างไรก็ตามหลายชุมชนในประเทศไทยยังคงมีการสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้เช่นความเชื่อพิธีกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษดังนั้นภูมิปัญญาทางความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.trd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและทิติมาอินกลัมอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่16กรกฎาคม2569เป็นวันแห่งความหวังนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะวันนี้ก็อ่ะไปลุ้นกันนะคะใครที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะ
2: ก็ไปลุ้นกันปากหอมคอก็พอ
1: ใช่ค่ะเอาแค่พอประมาณเนาะก็วันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีม
1: นิว
2: มีเดียนะคะดูแลในเรื่องของการออนไลน์ในวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระนะคะแล้วก็มีคุณโบ๊ทด้วยนะคะว่าที่ร้อยตรีคุณอากรจิมพิทักษ์แล้วก็คุณฟิลเดชาธรชัยสุดาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราพบกันนะคะทางหน้าปัดวิทยุทั้ง FM 92.5 105 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดตอนนี้ขึ้นหรือยังคะคุณคะ
2: ตอนนี้ยังค่ะ
1: เออจอเราน่าจะช้า
2: ของดิฉันยังนะคะ
1: ฉันดูก่อนนะคะไลฟ์สดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงไหนเอ่ย ที่ขึ้นมา
2: ยังไม่มานะคะเดี๋ยวอีก
1: คุณดูหน่อยทีมงานดูหน่อยทางนู้นขึ้นแล้วใช่ไหมทางจอหลักขึ้นแล้วใช่ไหมคะของเราน่าจะ
2: มาแล้วค่ะ
1: เออคอมมิชชั่นดีเลย
2: ์เดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะคะไม่แน่ใจ
1: ก็ยัง
2: มาละ ดิฉันมาแล้วค่ะ
1: มาแล้วคุณอัปเดตค่ะวันนี้
2: สามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ใครที่อยากจะรับชมภาพฉากหลังที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พาไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะพาไปน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมิดิฉันยังไม่เคยไปแต่ก็อยากไปมากๆเลยนะคะ
1: เพราะว่าสวยมากแล้วก็ดิฉันดูไปแล้วเนี่ยน้ำตกไม่สูงมาก
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เหมาะกับการไปเล่นน้ำได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาให้เข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำกระโดดน้ำได้หรือเปล่านะ
2: ค่ะหากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงน้ำตกตาดโตนนะคะด้วยความสวยงามของสายน้ำที่ไหลลดลันผ่านลานหินกว้างท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทำให้น้ำตกตาดโตนเนี่ยกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็คนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตประจำวันค่ะก็ไปเที่ยวแบบธรรมชาติกันได้นะคะน้ำตกตาดโตนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตนมีน้ำไหลตลอดปีนะคะด้านบนเป็นทานน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งทานร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะเหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำด้านบนน้ำตกเป็นลานหินกว้างประมาณ50เมตรแล้วก็ยาวไปตามลำน้ำประมาณ300เมตรทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหินมีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆนะคะแล้วก็ไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ6เมตรกว้าง50เมตรค่ะเสน่ห์ของน้ำตกตาดโตนเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของน้ำตกซึ่งไม่ได้สูงชันเหมือนกับน้ำตกหลายแห่งในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลผ่านลานหินกว้างเป็นชั้นๆเกิดเป็นม่านน้ำสวยงามทอดยาวไปตามแนวหินธรรมชาติค่ะเมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาหินแล้วก็กระทบกับโขดหินด้านล่างนะคะก็จะเกิดเป็นละอองน้ำสีขาวฟุ้งกระจายสร้างภาพที่งดงามแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกตาดโตนเนี่ยมีความสวยงามมากที่สุดเพราะว่าได้รับน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาภูแลนคาทำให้ปริมาณน้ำมีมากเป็นพิเศษค่ะสายน้ำที่ไหลแรงแล้วก็ต่อเนื่องก็ช่วยเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับน้ำตกแห่งนี้นะคะนอกจากความสวยงามของตัวน้ำตกแล้วนะคะภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชท้องถิ่นค่ะการเดินสำรวจเส้นทางเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปกันได
1: ้นะคะน้ำตกเที่ยวธรรมชาติโตนนะคะจริงๆแล้วคำว่าโตนเนี่ยถ้าเป็นภาษาอีสานเพราะว่าอยู่ที่อีสานเนาะ
2: ใช่ค่ะชัยภูมิ
1: ก็คือการกระโดดลงเหมือนว่ากระโดดลงไปในแม่น้ำอะไรเงี้ยไหลจากที่สูงโตนโตนเนี่ยคือคำว่ากระโดดเหมือนกระโจนลงน้ำอะไรเงี้ยเป็นภาษาอีสานนะคะภาษาลาวแต่ถ้าตาดเนี่ยน่าจะเป็นลานหิน
2: ลานหินกว้างก็ตรงกับ
1: ตรงกับชื่อน้ำตกเลยนะคะเป็นลานหินกว้างแล้วก็น้ำตกจากลานหินกว้างเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่างเป็นน้ำตกขึ้นมาถ้าโตนภาษาอีสานคือกระโดดลงน้ำถ้าเป็นภาษาบ้านคุณคือ

0: ับอาจารย์ทองซึ่งวันนี้เนี่ยแฟนคลับอาจารย์ทองเนี่ยรอแล้วเพราะว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยมีแมลงศัตรูพืชต้นตายต้นอู้ไม่เจริญไม่ออกผลอะไรอย่างเงี้ย
1: เตรียมได้ทุกคำถามเลย
0: ใช่นะคะเตรียมคำถามเอาแบบกระชับกระชับเนา
1: ะ
0: จะได้ให้หลายๆท่านเนี่ยโทรเข้ามาได้
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะมาอัปเดตเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นซึ่งก็จะมีการเพิ่มการนำกลุ่มชายขอบเข้ามาด้วยแล้วก็กลุ่มที่มีการตกหล่นที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 5.4 ล้านคน 5 ล้าน 4 แสนคนนะคะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะแล้วก็จะมีการปรับเกณฑ์ไม่นำเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูพ่อแม่บิดามารดานี่แหละค่ะมาเป็นเหตุให้ตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการเสียภาษีเนาะก็มีเกณฑ์เรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่นับเกณฑ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ยกเว้นการนับวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรในการพิจารณาเกณฑ์หนี้ไม่เกิน 100,000 บาทด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้เจ้าเดิมรายเดิมนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: ท่านเข้าไปดูได้นะคะสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการได้เลยค่ะหรือใครที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วหลายคนที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่บางคนในครอบครัวอาจจะมีนะคะไปดูได้ในแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐแล้วก็ธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งแต่เชื่อว่าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแอปเป๋าตังค์ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แอปเป๋าตังค์ก็จะเป็นทั่วๆไปด้วยเนาะแต่บางคนเขาก็จะโหลดไว้นะคะแล้วก็คนที่ผ่านสิทธิ์รายใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ค่ะในขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช็ครายชื่อให้ดีในวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ภายในสิ้นเดือนนี้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่านไปยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้เช่นกันค่ะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่นั้นจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนเดิมแล้วค่
1: ะ
0: เดือนละ300บาทต่อคนนะคะแล้วก็ลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนทุก3เดือนส่วนค่าเดินทางขนส่งสาธารณะนะคะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลนั้นกำหนดไว้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ล่าสุดมีการรวมของกลุ่มที่เป็นชายขอบมาด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่ตกหล่นไปด้วยนะคะ
1: มีอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรานะคะพี่กบรู้ไหมว่ามวยไทยกับอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในยุโรปนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งมวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้การค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การจ้างงานค่ะพร้อมกับขยายโอกาสสู่ตลาดยุโรปซึ่งมีกำลังซื้อสูงแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะด้านมวยไทยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะจัดกิจกรรมเผยแพร่มวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เข้าร่วมฝึกกว่า530คนนะคะแล้วก็มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบสแตนดาร์ดมวยไทยจิมนะคะปัจจุบันมีค่ายที่ได้รับการรับรอง138แห่งทั่วโลกแล้วก็มียิมสอนมวยไทยในยุโรปราว 4,000 แห่งเลยค่ะเพื่อสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะด้านอาหารไทยค่ะรัฐบาลก็ส่งเสริมร้านอาหารที่ได้รับตราไทยซีเล็กซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,500 ร้านใน72

0: เทศนะคะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดสินค้าอาหารไทยด้วยสถาบันอาหารนะคะคาดว่าปี2569นี้การส่งออกอาหารไทยจะมีมูลค่าราว1,400,000,000 บาทและตลาดสหภาพยุโรปนะคะจะขยายตัวถึง 15.9% เลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยรวมถึงโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกไปเผยแพร่ในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะรวมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็สร้างการรับรู้วัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงที่นำมาสู่ประเทศไทยเรานะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:15 น.ช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะท่านเป็นปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเกษตรอยู่แล้วนะคะเป็นคอนเซปต์ของอาจารย์ก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะก
0: ับ
1: อาจารย์ทองธรรมดาที่ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเรียกได้ว่าเป็นศัตรูพืชอีกหนึ่งศัตรูพืชนะคะที่อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้ด้วยค่ะอาจารย์เรื่องของการป้องกันแมลงค่ะ
2: ก็เกิดจากอะไรล่ะเรียก FC แฟนคลับเนาะ
1: ค่ะ
2: โทรเข้ามาแล้วก็ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงนะครับแล้วก็ถามว่าจะแก้ไขยังไง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ผมก็บอกเขาว่ามันแก้ไขไม่ทัน
1: ม
2: ันต้องป้องกันไม่ได้แก้ไข
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะต้องก่อนที่มันจะเป็นถ้าเป็นแล้วเนี่ยเอายาอะไรฉีดก็ไม่หายนะครับก็คือมันเสียหายไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: เอายาไปฉีดนั่นมันคืนมาเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับก็เลยมองว่าเรื่องนี้มัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ติทิศหน้าเหมือนสิ้นเท้าเจียวสิ้นเท้าวินตังอาหยุดตังเจียวมอนาเย็นตาปนาเทวีโอสอเศรษฐมาทิ้งเวียนเวนจันโอเจตเอโยนาเย็นอิกไกวินโอเสียมสะทาวินตังอาเจนมาเอโอขนาตาโตทิ้งเข้ามาโอเสียมก็ตายญาญาณาตาทิ้งเอโอเทงดานานาทิ้งยาทงโอเสียมเคยฟังเจตยันเหลวเอโอเวจูแต่งาจังน้ำเท้าโอคันจังก็อย่างเราเมื่อเสียหินโอก็ฟุนาตายัดใจโอเชียนยังใจและใจกูยังฝนยังท้อยังใจแต่งหน้าจังไม่ฝนโอเทียนอินเวและแต่งจังนั้นท้อคันโอจึงอาตายังตู้และเจ้าปางจังยัตตาเกเจียวอาเกเมุโอมนาจินต้องหาเวต้องเชื่อเวยานานาบุยจากเกียวเวขอมาเป็นหินโอก็กานานานยักยังโอเสียวใจกานาใจป้าวยินตังยานานเสียวใจกันจะเดียวเสียวนานาชิงดองหายวิขอเลียนานานตุยเท่าต้องเฟ้เจนาต่อนั่นตู้โอแห่งหาญาเนสบูอามาเพียมไอโอสิพิณมาญานาจาต่อเลโอเฟ้ติมบัวโยญานาอีนเนไอโอยกต่อก็นาเงินยกอย่างโอเฟียวดองหามาเสียมาต้องมอไอโอมัวต่อตั้งอาจังยามน้อยโอฮอวางไป

องยามอุยอฟยอเจนเสียงเล่าตายังวิสโยคงป้าก็งาปอนินเจียวนินเย็ดนิน

大山有龙，在那看。

Thank you.

เทคนายามิวเชจโอยาข้ามิวอาสวานินนาเลียงเยงเงเลียงเงยาโอไม่เงนาสถินาจังสุบะโอมิวเวียนจาและจาหัวยังตัวเนื้อโชว์มิวสินโนมิวตัวทิ้ง

ตุชนะมันสุดโอโยให้ทาเปลี่ยนเหล่าป่าฟูเนยันเขาปิ้นสุดข้อ

สังหาเนียนปัจเจอโอเสียวปัมสีนาปัมปูล้อยังแม่ตัวโลคงสูงแห่งอาเฟสตาเหาอย่าตัวตังไม่ค่อยเย็นนะ

ูกองสามสิเวสามยาสิ่งเคยเนื้อจังโอมอยังเสียจริงมอยังตัดเสียจังเหียนเออเอ็นคุ้มเขาแต่นี่นาตัดเสียเนื้อจังโอเขาบ่งจังนาเหียน

Sin we say ya pa o

Nhất ở

อนจะห้องโอยูชิวนี้นะโยจาเว้มโอทายะตายโยเจียเป็นหลอกโอจางลองตองลูโอยินตา

变广州哦，先问先啊，做那好啊，吉祥呀。

ันคุ้มเซียนเย็นกันเมื่อทางหุ่งโอ้โหเสียยันเมื่อ

เสนากันเจ้าเอี้ยโยว่าต่อเลยยามาอีกอนหินโนจังสาใจห่างนาลิน

0: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรท้องถิ่นเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนวันพรุ่งนี้
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดการเร่งรัดดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงมีจำนวนกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่กว่า 4,800 รายรัฐบาลเวเนซุเอลารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวเอราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,800 รายและบาดเจ็บราว 16,700 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติผู้ประสบภัยยังคงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังใต้ซากปรักหักพังของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มแม้เหตุแผ่นดินไหวจะผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ขณะเดียวกันมีประชาชนเกือบ 21,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัย ื่องจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวและต้องอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในรัฐลากัวอิราซึ่งหลายแห่งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอย่างไรก็ตามทางการเวเนซุเอลาเร่งดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในหลายเมืองซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 584,000 ตารางเมตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิตินาอินกรัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มันสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระ

ำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงเจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ออฟฟิเชียลของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะ

0: นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

些话不能话啊阿姆萨你莫话你萨莫啊阿姆雷斯莫都这个话被拉我啊阿姆萨话我他啊为他又话你那家属啊阿弟他我来说我提出了和话啊阿姆雷卡雷斯莫把卡姑姑我们让啊金买啊สถานีวิทยุงะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจางงะอธิษฐานสวทเชียงใหม่บ้านคือดาวงะอาววิทยุมือจะมางูบัญญัติกว่ายี่ระบบยาระบบเอเอ็มงะอาวายี่ครึ่งความเทียงเบอร์ที่ตัวลีฮะชีสโชว์โจญะตัวหลังงะอธิษฐานโวระบบไลฟ์โซเฮดวางงะฟิสบุยเพจเบอร์สวทเชียงใหม่งะเอเอ็ม1476กิโลงะอายี่เบอร์โทรศัพท์งูบัญญัติคือ053ไง276ไง007ไงว่าอิชิตะแบงอ่ะ053 276 007ไงทําไมคืออาชิตะวะชะคอยากว่าวิทยุคยินนันนานาจะสุเฮงอ่ะเอาสมมุติอีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวฝรั่งอ่ะเอาไลกะลิสุงดอมงอมะคือที่จะมาคือเหี่ยวความด้วยชะคอมไงในแนแต่พวกมะคือทีในนั้นอ่ะชมขวัญจิมวะตะขวัญดวงอ่ะที่ที่หมดแล้วก็คือหี่มขวัญ3โมเล่นไม่ถึงยี่ปะคือซาซึนาเทียด้วยชาวงานเรื่องยิมุขวัญยี่คือยิมุเกิดสังอาอะไรแบบที่ยิมุเกิดขวัญยี่ลีมุสแบบที่กวยาวรัฐบาลยุ่งหัวด้วยมังงานที่ถ่ายทอดเสียงมาที่ชาวมัทาวิทยุชาวงานที่ว่าที่หนึ่งจริงไงมังงานชื่อสุดสวยไงอะไรถึงยี่ปะเดียวรัฐบาลยุ่งหัวพอด้วยปะยาคือรายการลิสุงทีมเราเนี่ยคือซาซึนาเทียด้วยงานอาทิตย์นี้ชาวของงานนักเรียนมาปีเมื่อไงอาทิตย์ซื้อจีเชมังโงเป็นอย่างไรธรรมยาสำนักงานกองทุนไงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไงเธอธรรมยาธรรมดีในฝรั่งอ่ะชาวของมาพิคอเรียวที่งวดมาที่เดียพัดจวงโงเป็นยังไงมาเหตุชีวระไงมีจริงเหรอกับกุญแจกับตัวเองมาเหงาจิตยาตัวเองฝรั่งงานมาเหยาการที่ดีพอจะเบิกว่าลบตายไงวุดินนะที่ดีกินน้ำปรุงงายิวที่มังโงเป็นยังคือวุดุนนะปรุงเฉพาะงานวุดุนนะวุเมืองอ่ะทำไมยาการที่ดักนี่มาที่มังโงเป็นยังมีสื่อมีสื่อบัวยังว่ามีสื่ออ้วนที่นี่คือมีสื่อหนาปรุงงายาการยาที่ตัดเฉียงไงสามารถที่มังโงไม่คือไงชิปแพ้คือแล้วก็ชมนางวัดชิปแพ้อ้วนเฉียงไงอาทิตย์เหรอลีมาที่มาบ่คืออัจจะคือดูเช่นงาจะคือหิมะเช่นงาดูคือดูเช่นงาทำมาคือยาการทฤษฎีว่าเช่นงาที่พ่อเอาลดตายพักกิเลสบ้างว่าคือวุฒินาพักกิเลสบ้างงาว่ามาที่มังโง่ไม่ยังคือความดันโลหิตมาคือสูงยังงาคือได้ตรงไงคนเดียวคนทำมางาอีกมาคือยังว่าจะพี่พ่อเอาเฉพาะงามากดเดี๋ยวมาจะยังงาพี่พ่อวิยาการมาว่าจะมาที่เรียกพัดจงไม่ยังงามีผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นกับกูยิ่งกับเช่นงาไปว่ารถตายพักเกลียงงูเป็นยังไงตัววุ่นน่าพักเกลียงไปให้งาเอาเหอะมิเชติดีชาตัวงาจะมาเกิดมาแจ้งตัวอย่างงาที่เป็นยังชาวงางูเหอะนะปีมาคืออาทิตย์เดียวตัวเช่นไงนี่มีไปคือหนีมุกควันยิ่งคือหนีมุกเกิดสัตว์ด้วงงาบริการลิสุงงาถ้าหนีมุกเกิดเป็นยังไงยากกว่าถ่ายทอดสุดยังไงเดี๋ยววิ่งหัวด้วยมือทางวิธีว่าชาวงาอาทิตย์เป็นงานนี้มีมาคือวันชาวงามาวัฒนบายยุ่งหวยวัวบ้างไงนั่นแหละคือหวยถูกใจชาวงาอาทิตย์เป็นยังไงแสดงนะชมความเงี้ยคือเจมวาตัวความุ่งหลักความงาหาวันชาวท่าวิทยุความเงี้ยนานาจะสู้ไงอาทิตย์ทำอะไรส่วนตีสุดละคือคือบ่มงาหาวันชาวท่าคืองาคือดูชีดูเจงาผู้จัดชีดากรรมยาวันจริงงาที่เงี้ยคือน่าจะพิจารณาตัวจริงไงที่นี่การเงียบว่าคือด้วยไงเล็กว่าจะคือไปเป็นเงียบว่าจริงไงที่นี่คือมาซาโซภาคเหนือแต่พวกผมก็คือเมืองหาคือเรื่องบางพื้นที่เนี่ยคือโฉดซึ่งความเนี่ยคือฉีดซึ่งเป็นสิ่งที่เรียบๆบ้างอะไรแบบนั้นว่าอยู่บ้านจะส่งว่าอาจจะลึกคุยเคยจะส่งคือเมืองหาคือพันเรียบมันเนี่ยคือที่นี่ฝาระจำว่าเช่นไงจะบุกเมืองหาคือพันเรียบก็คืออาจจะจะบ้างที่นอกอยู่บ้านความเนี่ยซาส์หรืออย่างไรก็คือรับชีกว่าอย่างไรมาคือจวงกันก็คือยาคือติดเจนถึงพลังอ่ะอธิบายไงเฉพาะแล้วปีมากมาคืออาทิตย์จวงกันก็คือเสน่ห์แดงอ่ะชมมุขความเนี่ยคือจิ้มว่าแต่ความหมดเลยความง่ายข้อความสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังต่อไปนี้นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชเป็นประธานกรรมการอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร3สำนักงานอัยการสูงสุดคุณอาคมทองสิริเป็นกรรมการนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์คุณภูวนาถณสงขลาเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Construction Lines จำกัดคุณวรินทร์ศรีมหาโชตะเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนผู้อำนวยการกองกฎหมายการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสุธีรภาพสังด้วงเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานกฎหมายและคดีพันตำรวจเอกน้ำเพชรทรัพย์อุดมเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณธีวราสุมาวงศ์เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่10คุณรสสุคนเชื้อเมืองพานเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณพิพัฒน์ยศวัชริศเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงคุณอัศดาพรสิริวัฒนกุลหรือคุณกลีนเป็นกรรมการค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการออกรางวัลและรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะ

0: เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยขอเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลโดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์ออกรางวัลค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักมี3ชนิดนะคะคือ1อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1 2อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3และ3วงล้อใช้สำหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5ค่ะการออกรางวัลที่4และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงแต่ละวงมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขและในวันนี้ท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข3หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข8หมายเลข9และหมายเลข11เหลืออีก6วงล้อไว้สำรองค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคลักกันเราจะให้ท่านประธานได้เสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่3จะนำไปตั้งที่หลักหน่วยท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข1ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่1จะนำไปตั้งที่หลัก10ต่อไปนะคะได้หมายเลข5ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่5จะนำไปตั้งที่หลักร้อยต่อไปนะคะได้หมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่4จะนำไปตั้งที่หลักพันค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข6ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่6จะนำไปตั้งที่หลักหมื่นและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข2ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่2จะนำไปตั้งที่หลักแสนขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขเพื่อให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขเข้าที่เรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขค่ะและในวันนี้นะคะท่านประธานกรรมการเลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่1สำหรับหลักที่1ลูกปิงปองชุดที่3สำหรับหลักที่6ชุดที่4สำหรับหลักที่3ชุดที่7สำหรับหลักที่4 ชุดที่8สำหรับหลักที่2และชุดที่11สำหรับหลักที่5เหลืออีก6ชุดไว้สำรองค่ะและในวันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะคะการออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและสลากการกุศลจำนวน76ชุดชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล31ชุดชุดละ1ล้านฉบับรวมเป็น107ล้านฉบับค่ะราคาฉบับละ80บาทและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะต้องชำระค่าก่อนสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทหรือเศษของ200บาทและสำหรับท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลจะต้องชำระภาษีหักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการซื้อสลากงวดวันที่1สิงหาคม2569ในวันที่19กรกฎาคม2569นะคะและสลากจองล่วงหน้างวดวันที่16สิงหาคม2569ในวันที่20กรกฎาคม2569โดยแบ่งเป็น2รอบค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข3ทั้งหมดค่ะและขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข333333ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคล้ากันและจะเปิดฝาให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมอเตอร์พิกติดต่อกันไปรวม10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาท
1: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก065731 065731ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก171022 171022ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก218479 218479ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก568691 568691ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก227673 227673 ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก436300 436 300ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก552474 552474ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก936500 936500ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก791742 791742ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก807458 807458ขอบคุณค่ะ
0: รางวัลที่3ออกไปครบแล้ว10รางวัลนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอล4ขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเขียวนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไปรวม50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก465124 465124ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 249749 249749ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 345926345926ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 768806 768806ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 792790 792790ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 828995 828995ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 820623 820623ออกรางวัลที่4ครั้งที่8114393 114393ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 399305 399305ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 718851 718851ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 740047 740047ออกรางวัลที่4ครั้งที่12
2: 640357 640357ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 580997 580997ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 695271 695271ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 798117 798117ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 103557 103557ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 503813 503813ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 983619 983619ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 087746 087746ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 399866399866ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 746402 746402ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 258802 258802ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 524743 524743ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 654945 654945ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 714211 714211ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 841747 841747ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 911363 911363ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 774426 774426ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 251990 251990ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 257872 257872ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 017 061 017 061ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 713 623 713 623ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 498 212 498 212ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 859 979 859 979ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 820 905 820 905ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 654 462 654 462ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 851 630 851 630ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 322 242 322 242 ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 657 064 657 064ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 966 983 966 983ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 181 212 181 212ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 609 777 609 777ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 306661 306 661ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 752 291 752 291ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 517 073 517 073ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 276 804 276 804ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 130 361 130 361ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 536 340 536340ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 683 043 683 043ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย968 313 968 313ขอบคุณค่ะ
0: รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอล4ขึ้นมาใหม่ค่ะ

0: ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไปรวม100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อนะคะเป็นคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก204512 204512ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 851550 851550ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 616375 616375ออกรางวัลที่5ครั้งที่4620823 620823ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 579776 579776ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 601215 601215ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 138633 138633ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 281529 281529ออกรางวัลที่5ครั้งที่9020657 020657ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 846205 846205ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 940135 940135ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 130031 130031ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 817120 817120ออกรางวัลที่5ครั้งที่14814550 814550ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 058339 058339ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 877968 877968ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 117463 117463ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 731389 731389ออกรางวัลที่5ครั้งที่19900975 900975ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 915 969 915 969ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 042 373 042 373ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 443-734 443-734ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 509-175 509-175ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 152-117 152-117ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 960-354 960-354ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 906-389 906-389ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 217-767217-767ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 252-882 252-882ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 204-403 204-403ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 306-314 306-314ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 166-564 166-564ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 339-088 339-088ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 760-220 760-220ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 749-696 749-696ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 375-946 375-946ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 324-357 324-357ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 891-098 891-098ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 864-163 864-163ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 815-964 815-964ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 625-819 625-819ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 338-042 338-042ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 894-747894-747ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 876-297 876-297ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 757-781 757-781ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 708-724 708-724ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 789-847 789-847ออกรางวัลที่5ครั้งที่47924-903 924-903ออกรางวัลที่5ครั้งที่48
1: 105475 105475ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 934574 934574ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 318350 318350ขอบคุณค่ะจะเป็นพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ
2: ออกรางวัลที่5ครั้งที่51 924721 924721ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 405885 405885ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 609140 609140ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 788655 788655ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 153201 153201ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 699822 699822ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 350624 350624ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 884249 884249ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 372265 372

รางวัลที่5ครั้งที่63 357-766 357-766 ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 923-163 923-163ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 772129 772129ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 812759 812759ออกรางวัลที่5ครั้งที่67551-399 551-399ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 504-043 504-043ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 889 983 889 983ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 299464 299464ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 323680 323680ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 822650 822650ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 013563 013563ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 231117 231117ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 648 362 648 362ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 477 282 477 282ออกรางวัลที่5ครั้งที่77664514 664514ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 934867 934867ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 680354 680354ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 155410 155410ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 435582 435582ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 143 146 143 146ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 793 531 793 531ออกรางวัลที่5ครั้งที่84268889 268889ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 460665 460665ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 410553 410553ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 921888 921888ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 608308 608308ออกรางวัล

0: ที่5ครั้งที่89 464 341 464 341ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 622 480 622 480ออกรางวัลที่5ครั้งที่91205 195 205 195ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 596 396 596 396ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 745 190 745 190ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 282 038 282 038ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 754 622 754 622ออกรางวัลที่5ครั้งที่96400 178 400 178ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 840 637 840 637ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 192 959 192 959ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 311 341 311 341ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย346 786 346 786ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลนะคะและสำหรับลูกบอลสีสุดท้ายค่ะสีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไปรวม5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก041 103 041 103ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก766 948 766 948ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก468 769 468 769ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก997 512 997 512ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก846088 846088ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1ด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลดนตรี1โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคล้ายกันแล้วจะเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสำหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ การออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะและขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะเราจะให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะ

0: ท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข8นะคะคุณพิพัฒน์ยศวัชริศผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบสำนักงานสอบสวนและนิติการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะกรรมการท่านที่2นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะคุณธีวราสุมาวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะกรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการหมายเลข5ค่ะพันตำรวจเอกน้ำเพชรทรัพย์อุดมรองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานกฎหมายและคดีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกรรมการท่านที่4นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณวรินทร์ศรีมหาโชตะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Construction Lines จำกัดค่ะกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะคุณรสุคนเชื้อเมืองพานผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่10ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะคุณอาคมทองสิริอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร3สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบทั้ง6ท่านแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึงหมายเลข6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะในปี2568นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE ขออภัย SOE Award 2รางวัลนะคะได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะในงวดวันที่1สิงหาคม2569นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะขณะนี้กรรมการทั้ง6ท่านได้ติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและได้ขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลนะคะประกอบด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกและ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินนะคะขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์เจลโอคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์หมายเลข02-528-9999กด9ค่ะขณะนี้ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอย่าได้หลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์หรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆค่ะหมายเลข2 ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่16กรกฎาคม2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน31ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า 54,400 รายค่ะหมายเลข3สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดนะคะรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะหมายเลข4ในปี2568สำนักงานได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะคะท่านที่สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมของสำนักงานประจำปี2568ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานค่ะหมายเลข5หมายเลข6
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.go.or.th หรือแอปพลิเคชัน GO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
0: หมายเลข7
1: ขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล นะคะในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าค่ะโปรดอย่าลงเชื่อไม่เช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากได้ค่ะ
0: หมายเลข8
1: ปัจจุบันมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ JOO Call Center โทรศัพท์025289999ค่ะ
0: หมายเลข9
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.jo.or.th และรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ JO Call Center 025289999กด9ในวันและเวลาทำการค่ะ
0: และหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขได้คล้ากันค่ะ

ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักนะคะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันแล้วจะให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่4ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลักกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคลักกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 8 3 6 8 3ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 8 3ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 0 9 7 0 9ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 0 9รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 4 6 7 4 6ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 4 6ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก4 2 7 4 2 7ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก4 2 7รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกน้ำเพชรทรัพย์อุดมรองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานกฎหมายและคดีและหลัก10คุณวรินทร์ศรีมหาโชตะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Construction Lines จำกัดค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กรกฎาคม2569เลขที่ออก7171ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กรกฎาคม2569เลขที่ออก71รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวได้ออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1มีเงินรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1ขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขได้คล้ากันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้อสลากงวดวันที่1สิงหาคม2569ในวันที่19กรกฎาคม2569และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่16สิงหาคม2569ในวันที่20กรกฎาคม2569โดยแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 10:00 นหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจองรอบที่2ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงช่องทางเดียวค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชค่ะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข1ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคุณรสคนเชื้อเมืองพานผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่10จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ

ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันคุณวรินทร์ศรีมหาโชตารองกรรมการผู้จัดการบริษัท Construction Lines จำกัดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไป

ได้ลงบัตรหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยคุณอาคมทองสิริอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร3สำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นผู้เสี่ยงลงบัตรหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ผู้แทนกระทรวงการคลังคุณธีวราสุมาวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลัก10นะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข2ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณพิพัฒน์ยศวัชริศผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบสำนักการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะและสำหรับกรรมการหมายเลขสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกน้ำเพชรทรัพย์อุดมรองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานกฎหมายและคดีจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะและขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาสลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักรางวัลที่1งวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหกสามเก้าสองหนึ่งสี่หกสามเก้าสองหนึ่งสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก639214โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ639213 639213และ639215 639215สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่16กรกฎาคม2569มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข214214มีเงินรางวัล 4,376 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะจำนวน5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข124 124หมายเลข142 142หมายเลข241 241หมายเลข412 412และหมายเลข421 421มีเงินรางวัล863บาทค่ะรางวัล2ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข7171มีเงินรางวัล525บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจำนวน1รางวัลโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านค่ะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะคุณอัศดาพรสิริวัฒนกุลนะคะหรือคุณกรีนค่ะเป็นนักแสดงผู้แทนสื่อมวลชนนะคะจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะซึ่งรางวัล3ตรงหมายเลข214ในงวดวันที่16กรกฎาคม2569มีผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตรงกับหมายเลขที่ออกรางวัล3ตรงจำนวน 5,137 ฉบับค่ะได้แก่เลขรางวัลพิเศษ214000000000ถึงหมายเลข214000005136ค่ะจำนวนเงินรางวัลพิเศษนะคะรางวัล 85,727 บาทค่ะสำหรับลูกบอลหมายเลขที่จะนำเข้าใส่อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีย์1ในหลักแรกนะคะจะเป็นหมายเลขที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษได้แก่ลูกบอลหมายเลข0ถึงหมายเลข5ค่ะ ประชาชนสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3ในงวดวันที่1สิงหาคม2569ผ่านจุดจำหน่ายสลาก80ที่ร่วมโครงการและตัวแทนจำหน่าย L6 ดิจิทัลที่เป็นบุคคลรายย่อยและคนพิการรวม 26,507 รายทั่วประเทศนะคะในราคาฉบับละ20บาทค่ะโดยชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นเว็บไซต์แล้ว Facebook สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเป็นท่านสามารถค้นหาจุดจำหน่ายแล้วก็ค้นหาจุดจำหน่ายสลากตามราคา80บาทรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 ใกล้บ้านท่านค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนะคะคือเว็บไซต์และ Facebook สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล LINE Official Application JO Lottery ค่ะและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์ JO Call Center โทรศัพท์หมายเลข025289999นะคะและเมื่อเจ้าหน้าที่นำลูกบอลหมายเลขที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษเข้าใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วก็ทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขได้คล้ากันก่อนที่จะทำการออกรางวัลค่ะขณะนี้พร้อมแล้วจะออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16กรกฎาคม2569ได้แก่หมายเลข214000002996ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16กรกฎาคม2569ได้แก่หมายเลข214000002996การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กรกฎาคม2569ค่ะรางวัลที่1 639214 639214รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 639213 639213และ639215 639215รางวัลที่2ครั้งที่1 041103 041103รางวัลที่2ครั้งที่2 766948 766948รางวัลที่2ครั้งที่3 468 769 468 769รางวัลที่2ครั้งที่4 997 512 997 512รางวัลที่2ครั้งที่5 846 088 846 088รางวัลที่3ครั้งที่1 065 731 065 731รางวัลที่3ครั้งที่2 171022 171022รางวัลที่3ครั้งที่3 218479 218479รางวัลที่3ครั้งที่4 568691 568691รางวัลที่3ครั้งที่5 227673 227673รางวัลที่3ครั้งที่6436300 436300รางวัลที่3ครั้งที่7 552474 552474รางวัลที่3ครั้งที่8 936500 936500รางวัลที่3ครั้งที่9 791742 791742รางวัลที่3ครั้งที่10 807 458 807 458รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 683 683รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 709 709รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 746 746รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 427 427รางวัลเลขท้าย2ตัว 71 71สำหรับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข214 214รางวัล3สลับหลักมี5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข124 124หมายเลข142 142หมายเลข241 241หมายเลข412 412และหมายเลข421 421สำหรับรางวัล2ตรงนะคะได้แก่หมายเลข71 71รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะได้แก่หมายเลข214-000-002-996หมายเลข214-000-002-996ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารนะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดเดือนที่16กรกฎาคม2569เสร็จสิ้นแล้วนะคะจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ขายได้ในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะสะท้อนมากที่สุดก็คือเรื่องของทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพซะมากกว่านะครับบางทีดูแลไม่ดีทำให้ทุเรียนเกร็ดตกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการดูแลกันต่อในปีหน้านะครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณอมรันต์บอกนะคะก็อาจจะเป็นโชคดีของลูกค้าเนาะผู้บริโภคอย่างเราที่อาจจะได้ทานทุเรียนที่ราคาถูกแล้วก็ทางพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยก็ต้องดูแลนะเรื่องของคุณภาพแต่ว่าก็ยังมีเป็นเรื่องดีๆนะคะที่ก็มีหน่วยงานนะที่เข้าไปช่วยซื้อตรงนี้เพื่อเอาไปทำประโยชน์นะคะต่อน้องๆ นะคะต่อสังคมต่อก็ยังถือว่าในวิกฤตเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอมรันต์แมหะค่ะผู้สื่อข่าวสวทยะลานะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตำวันค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับค่ะนี่เป็นเรื่องราวของหมุนตำวันวันนี้นะคะทั้งเรื่องของเสียงจริงจากพื้นที่แล้วก็หมุนตำวันสีสันภูมิภาคนะคะมีหลากหลายประเด็นนะคะทั่วประเทศไทยที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังในทุกๆวันนะคะ
2: คร
1: ับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆวิกฤตหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของเรานะคะคือทั้งผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทางสวทเองนะคะหรือว่าเครือข่ายอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ก็มาร่วมพูดคุยกันนะกับทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นะแล้วก็ให้ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจสำหรับหมุนตามวันในทุกๆวันค่ะ
2: ครับและนี่ก็คือหมุนตามวันของวันนี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลย้ำทุกหน่วยงานเร่งนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมหลังจากการประกาศกระตุ้นการดำเนินงานด้านการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีทีมโฆษกรัฐบาลและโฆษกประจำกระทรวงต่างๆทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีการตื่นตัวนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลงานรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มุ่งเน้นการชี้แจงข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์และสร้างสรรค์นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศในช่วง 3-4 วันนี้ไม่จำเป็นต้องกำชับหรือสั่งการใดเป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆเนื่องจากระบบการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัยทำให้สามารถติดตามและบริหารราชการแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายเตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อพรุ่งนี้ยืนยันการคัดกรองเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็น14%ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด
8: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากองกำลังทหารและสำนักงานปปสภาค5เข้าร่วมณสถานีตำรวจภูธรภูซางจังหวัดพะเยาการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นและจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า 200,000 เม็ดซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการบูรณาการการข่าวและการสนที่กำลังของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าจังหวัดพะเยายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก639214รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก746และ427รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก683และ709คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิตินาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: ก็ 12.5 อาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
2: ์สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับพบกับผมตะวันเขียววิจิตรนะครับเป็นอีกหนึ่งวันฮะที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณออดอุมาเกษตรพืชผลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคุณออดอุมามาประจำการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดตามฟังรายการผ่านหลายช่องทางชมหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 KHz นะครับแล้วก็สามารถที่จะชมภาพเสียงนะครับก็ผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นะครับนอกจากนี้YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Channel ของทางสวทเองก็สามารถที่จะไปเปิดชมรายการของเราได้เช่นเดียวกันนะครับก็หลายๆช่องทางครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นนะครับทางไลฟ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นรายการของเรามาแล้ว 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะอย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับไลค์แชร์นะครับสามารถคอมเมนต์ข้อมูลนะครับที่อยากจะรู้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะเรามีหมายเลขโทรศัพท์ครับสำหรับที่จะโทรเข้ามาปรึกษาฝากคำถามขอคำแนะนำต่างๆได้นะครับ022769717นะครับแล้วก็022769721นะครับรวมถึงสายด่วนของเรานะครับ0817159551-3นะครับนอกจากนี้ใครจะส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรมาได้ก็จ่าหน้าซองถึง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้

0: มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
3: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

来，都在地在来到在我不当啊，耶。Thank you.

Oh,

0: 寂寞，下寒冬后在家路人都满梦着寒窑路火哎路人都有路人老年在欧中娘郎生哦
1: 鸟中一种那这个叮铃长说了做努文普哈萨伯迪努地高招路向林路向阿青直播招教育马努努滚扬住里沙哦都扎个港努努要罗花比基要扬住里沙杯都扎个港比基要让向努要扬住能用慢到努古包亚省行中สาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ตวนซื้ออีจงนาสึกุตินิงจังสวดเลอวันได้หนัวจะยอถออีจงนาสึกุตินิงจังสวดเลอคือกังลูใช้ห้างกังลูนงยอบสู่หูเพจ Facebook มาทอกว่าไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอจองดาวจัวสวดเลอคือปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมองดักลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอตังเอมอนหนัวเจกูกูหวังให้จ่าสหตาสวดเลยยลุนจูกูย่ออวพงยืดเถาปีมองเจ้าจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกูต้มมัวอีร่างโลจ้าคือลุ่มใบหาตาเชาก็อีแหล่งซื้อจะลูกจอจัวไปสวดเล่าเต้านงก่งกีหล่อใจตั้งหล่อมาส่วนซื้อหนัวเจกูโยมัวอีร่างสุสึกคือหาจูดไหล่ดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะลูกถังจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าส่วนซื้อมาเนาะส่วนดอกในวินิจวิเศษสุวรรณภูมินายกผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค5นยโคศกกระทรวงการคลังเต่าตักต้วนถั่วตักหาตาย้อนหนุกซื้อคณะรัฐมนตรีปั้วมั่วมติปุจงจัวปุจงจุงเต่าข้อเสนอเพิ่มเติมดักลูกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วย้อนจวนดักจอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกู้มั่วรายละเอียดเจอเลยหนอมาปั้วหาตาอีย่อปั้วหยัวจื้อจ่อจ่อเกณฑ์คุณสมบัติเดาจ่อต้นแห่งคือเข้าข่ายเตาใจจ่อสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคือย่อจ่อหน้าฮะจ่อจื้อเนาะเนาะย่อปั้วหยัวจื้อมั่วจ่อหน้าฮะจ่อจื้อคือจ่อมีต้องมีหยัวจ่อมองอัวส่วนลดหย่อนภาษีหอมาปั้วหยัวจื้อมั่วเกณฑ์หนัวจะหลุอัวเหล่าหนอเถ่าเท่าเจ็บปั้วหาตายย่อเล่งตือคือจ่อย่อตือมีย่อตือคือมั่วเล่งหนาให้เล่งซื้ออ้อถูลุ่มไปอ๋อจ่อมงลดหย่อนภาษีหนัวเจ็บตัวเล่งหนาให้เล่งซื้อดาวอยู่ว่าซื้อเตาจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตังหนัวเจ็บปั้วหาตาเจ้าหาตาอยู่ว่าจ่อลุ่มไปมองอัวหล่อปั้วหยัวปู้จัวตัวเล่งหนาให้เล่งซื้อดาวเหล่าหนัวเนอะห้ามั่วจอจอต้นแห่งคือมั่วหญ้าหอคือจอต้นแห่งคือมั่วจอหญ้าคือยอจอเกษตรกรรมหมอจอต้นแห่งคืออ้วนล่าอ้วนไต้หอคือยอเกษตรกรรมยอหาตาปัวหาตายอมั่วจอนี่อีเสงบะมายศตาวนอเจต่างสนปัวมั่วยกเลิกเหรอฮะเนอเจอหาตาก็ยอต้นแห่งอ้วนล่าอ้วนไต้เอมั่วจอสินเชื่อต่างชอยออีเสงบะจออีเสงบะรอปุยิงปูจัวจอต้นแห่งคือยอจอต้นแห่งอ้วนล่าอ้วนไต้เกษตรกรรมเนาะฮะอ๋อยอปวยหัวเพิ่มเติมหอปวยหัวเพิ่มเติมเราซื้อยอปวยหัวมั่วจอกลุ่มเป้าหมายดอกลูกโครงการชงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวยอปวยหัวจ่อจอกลุ่มเปราะบางคือเจ๋งจื้อเตามั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปวยหัวมั่วจอ กลุ่มเปาะบางคือชื่อมั่วจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอดส่วนดอกกระทรวงมหาดไทยหอกพวกกู้หาตาปั้วหยัวลงทะเบียนช้าหนอเจ็บตู้ลงทะเบียนตั้งเหล่ายอยอดส่วนนู้ติเปล่าจูนู้ติในเกาอี้รู้เจ้าลินดูยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหนัวเอ็นจื้อหาตาจ๋อกลุ่มเปราะบางคือหาเจ๋งจื้อเตาอางส่วนดอกลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวตั้งชอยหอจื้อจุดเปล่าล้านแหล่งตัวแหน่งมาตั้งสนุปัวตั้งต่อดำเนินการมั่วจื้อจุดเปล่าล้านแหล่งตัวแหน่งหนัวกางหลุดส่วนลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอเป้ยยอปัวหยัวกำหนดส่วนจอตัวแหน่งคือยอผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติลูกโครงการหนัวยอส่วนชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาจอตัวแหน่งคือมั่วแหล่งดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอดจอโก้อ๋อเจมั่วเป็นสื่อคือยัวซื้อสิเต้าจื้อเลยนู้ติอีลู่หยี่ลินดูฮยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนูมองหัวจอต้นนั่นคือเต้าใจจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอดจอช้ามายัวสู่เต้าซื้อสิจื้อเลยนู้ติอีลู่เก่าลินดูฮยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนูหนอมาจอหนูซื้อปกู้ฮาเลนูฮาตา วิฮาตาลูโครงการหอต่างส่วนหัวมาจอหนูซื้อปัวลูโครงการไทยช่วยไทยพลัสอ๋อเอ็นฮือยอเปล่าลูหลีอวกินเนอร์นี่ยอยอดซัวลูเจ้าลินดูมงซูลูจัวลินดูอ๋อเจลูโครงการหนัวเจ๋งซื้อเต่าต่างวิฮาตามัวแกงเล่งคือยอดซัวเดาหลายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหอคือยอดยอดช้ามากู้หาเจ๋งเต้าจอสิทธิ์ดอกลูกโครงการหนัวเอโป้โยมั่วลูกอันเชโป้โยมั่วลูกโครงการไทยช่วยไทยหนัวอัวจูกว่าหนึ่งสาวเจเอโป้เลมังจาสือจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดส่วนลูกเก่าลินดูมงยอดส่วนดอกจอตัวหนึ่งคือยอดรายใหม่หลอดสยอดจอหนึ่งตัวหนึ่งช้าคือยอดส่วนดอกลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอเจนุนัวกูกู้จะรู้ทางค้าจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวจุนดอกแหล่งดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหอเจจวนซื้อหนัวเจกุยจอกังลูจออีร่างกีหล่อเจจัวไปสวดเล่าเตานงกงกีหล่อเจอัวกีจวนซื้อห้ามาย่อจวนเต่าร่างหนัวยอกุยมัวอีร่างกีหล่อเจกุยอาเล่าวะยมว่าอาเล่าร่างกี่หล่อเสกคือล้มไปหาตาอยู่มงลู่เน่งเถาอู้เทียกู้ลู่หนอเจยมว่าร่างหนัวจะลู่จอซัวสวดเล่าเตาหนุ่งกงกี่หล่อเสกอ้วกี้เออีปลาเจกูเลยหมากจอกังลู่มัวอีจังสู่สื่อหล่อสุยออีร่างลู่เป้าจะลู่ถังซัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อ

mà chuẩn giữ nua chế cụ yếu cho căng lưu mua y răng lưu bao cử hà chú chó nhí cho lưu thẳng chúa bấy suốt lâu tàu bao nơ mà ơ nu nua yon găng chúa à yon nhó chúa lưu chanh đu nào mà cụ bụ tàu hà ta yếu mua tê nhí cử tua chúa tỏ tê hà rống đồng đau cơ hà đồng đau dặn hà ổ mà chú bao hà ta xó chó tư yò chó nhí cử mua cua mua tàu lò sư yò chó tư yò chó nhí cử chứ mua cho cô mua tàu ế nọ tàu mà cô chứ bao hà ta dạng dí thư nọ tàu lọ sư yò nọ chứ tàu mà suốt lờ dúa chú tàu chính phạm nhó chùa đâu nua tua dòng ngó chợ hà ta sau hạ ta chọn dí cử dục phụ hạ ta mua tê cáng tên giàu mùng nọ ế cú nọ tàu chữ ua chàng à tăng sư mà chó cáng ha chọn rộng đỡ mà nữ chữ dòng lê cử à chó tuân hình ngõ chữ dòng lê chó tuân hình ế à kênh dạng dí hỏi kênh dạng khổng mà chó cáng chọn rộng nọ mà chữ ua chàng ngõ tăng sư tuân hình nọ mà cú ua chùa bùa chú xa lò sư yò ua tánh mệnh chùa chó tuân hình luôn do chí tàu nơ ô yò chọn dí cử à xí chủ chạt lo suy cho chọn gì cứ phèn mua cho xí rong rong cao nữa à bố hà ta à chọn gì họ chọn gì cứ à chọn gì đầu đầu dạng ó bố hà ta chọn gì cứ mua cho xí rong rong cao mà sợ lý họ chọn gì cứ nó chữ tàu nữa nữa tăng sự mà khó tránh lâu chọn gì cứ họ chọn gì lâu chứ mua xí tăng chữ lò à kênh ra cô hạt chỉnh họ chọn gì cứ à mua cua mua tàu ha ó mà suốt lâu vừa tàu chỉnh phang ha mua ít khó kín xem cứ vừa kí ó cứ à bấy mong họ cú sáng hà ta do thọ cứ có hao gì ấy có mua miếng dứ giá lọ sư do mỏ hao sao chọn gì ấy do hà ta chọn giá lọ sư do chọn mỏ nư lỏng bảo cho sĩ họ mà à chạy tao hà ta chọn gì đó nư mua qua hoa khoản nụ cú sự chữ tao tối dạng gạo ở vì à kênh dạng gì cứ do mua cho cố mua tao đó mà à kênh dạng gì cú chữ à tự lưu chọn đầu chọn giá lọ sư do chọn mỏ nơ plau mà yếu chủ tao à nó chọn gì họ do mua ít khó kiến dành hả ta tí thảo cử dù mua chọn gì hào xá lợi nữa mua chọn gì hào xá lợi chế cho cô mua tao nữa nữ cô yếu à bú tăng lợi nữa khó nữa mà nữ chứ mua chánh nữa vì hả ta cho cô mua tao nữa chế nữ dòng dạng lê hỏi ý cho sán khe mi ó ế sợ hả ta dù tu mua hào lợi tu phản khoam lón lợi nữa lò à nữ hạt chánh nhó chú khón đó nữa nữ chứ yếu hả ta yếu cho chứa rô hả nếu chú dòng lấy chó chứa rộng ế à tế thảo cứ hiểu mua hào lợi tên hiểu rất tùa mong ế chú mua à chú mua tính mình chú mua quá đáng chú cho hiểu luôn cho chí đáng sư mà à chó quá mua tàu là sư cho tàu nữa mà giờ hả ta có tố mua hào lợi lọ nhưng hạt chánh mua bánh sự cứ hiểu lụ qua ký bộ chua chuẩn đầu hiểu lũ cho chí tàu hào mà do báo lấy nữa lợi ế hiểu chú báo hả ta do chú báo chánh hả ta chọn dí từ nó tàu là sư nó chú tàu ế có mong bụ chua tỏ tế hàng rộng ế có chú báo hả ta chọn dí đó nó bùa tàu nó mà à dòng trang lợi do chó khẩu lu nó yo hà ta sáng non gì nó chị à cũng hồi yo chọn gì cứ báo hà ta yo tuấn nền yo tu cho nó nữa báo hà ta mua tu tuấn nền cứ à cho chọn gì đó ấy chọn gì đó luôn đó bố cho farm cứ bố chọn gì là yo bố cho rong pho hết nó chị lên mạng yo cho lu nó hồi yo à hà ta yo khâu lu tọ háng rong nó mà cho xiềng mong nó vì yo tu mua trông lên đầu tu cứ à mua tánh mệnh là yo buộc sâu xa đỡ kỹ non gì luôn là ngõ ấy, bấy suốt lâu cô yếu chủ tàu chỉnh phang tua dòng đầu ký non gì nhớ chùa lũ chanh đu nàng nữa ha, chơi của cô cháu lũ thẳng khà chùa bấy suốt lâu tàu bao lấy nữa. Ê chuồn giữ nua chê yếu lưu mua cho phố chuột lấy nàng thẳng chùa bấy suốt lâu tàu bao chuồn giữ mà nấu nua cho nụ chứ cứ sái chùa phố chuột lấy nàng cu tàu tàu tuôn thua tàu hà ta nấu nua yếu mua nàng cứ dừng lên đầu
เล้าเจ้าเฝ่งปัวย้อจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวย้อนนางอยู่ลูย้อจวนดอกลูกสิงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮตากพะเยาน่านพิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจานย้อกือเย็งเล่นดอกเน่งเก่าเป้จูนเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ย้อกือเย็งเล่นดอกเป้เจ้าอีจูเป้เจ้าเปล่าองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้ากือเย็งเล่นดอกเก่าจูนเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อจวนนู้ตีเก่าเจ้าจูนู้ตีเก่าจั่วลุชังลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วว่านางโลกือยังเล่นดอกไปเจ้าจูบแล้วเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เออยู่ม่วนนางลูลูยอดจัวเก่งขอเช่าห้าหัวยอดจัวนุติในเก่าจูในเก่าอ้อลู่ชางลินดูหนัวม่วนนางกือยังเล่นดอกเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้มากูปู่เตาหาตาอ้อนุนัวยอดจัวพังเก่าเต้นดอกเต้เฉยท้ายมากูหัดเจ๋งมัวนางลู่ยอดจัวเก่งขอเฉยห้าตั้งสุมาโนนัวจัวมงจัวปีกีเจยอดเล่นนางกูเจ้าจอหล่อหัวยอหาตายอดจัวนุติเน่งเก่าจูเน่งเก่าอ้อเจยัวจอกังมัวเล่นนางดาวจอตัวเนอเอสวดเล่าอยู่สู่ตาวหัวสื่อใช้หัวอยู่ถูกแข่งตัวจงอ้อฮะเจ้าหนุ่มซื้อคือใช้หัวฟอดจวดเล่นนางปุ๊กกูหัดสิงเต้าเต่าต้วนหัวเต่าเล่นนัวฮาตาย้อจัวหูเต้เฉาท้ายมากูหัดแสงม่วนนางลูลูลูย้อจัวเก่งขอเช่าเอย้อจัวพังเก่าเต้มาย้อจัวดอกลูกเสงแม่ห้องสอนตากพิษณุโลกห้าเพชรบูรณ์ย้อจัวพังนู้ตัวคือไก่หม่องจัวพังเก่าเต้มากูมั่วลูกเสงคือแสงม่วนนางลูย้อย้อจัวดอกบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีย้อจัวช้างนุตัวมากู้หัดเจ๋งม่วนนางลูกลูกย้อจัวเก่งขอเชาห้าชื่อเซ็งยอเต้ขอเชากือปัวหัวย้อจวนดอกแนวภูเขาลอสุยอย้อจัวเจยจวนดอกเต้นดูเล่นดูหาจื้อมาสวดเราอยู่เตาเจียงฟังตัวรงหัวยอหาตายอดจวนจังตัวเจ้งกรุงเทพมาโยมนางคือยังเล่นดอกเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวเก่งขอเชิญมาสวดเราอยู่เตาเจียงฟังตัวรงดอกกี้จังก็จังใช้ฮะใช้หัวอยู่ทุกแข้งตัวรงฮะอ๋อเจกูจะรู้ทางข้าจัวไปสวดเราต่อเป้าเลยหนัวซุนดอกจอฟัวจวดเล่นนางเอกูยัวมวดถังเล่นหนัวเสื้ออ๋อเอ็งย้อนจวนดอกไปสู่ต้องจวนดอกหนัวนู้นัวฉังดูกูกูกูวูวูคลอยอีนู้เลยฮะเอ็งย้อนจวนดอกไม่ใช่จอนี้ฟัวจัวจงเลยจางหล่อปัวม้วนนางลุ่นหล่อฮะฟัวจัวปัวจงเหงส่องดอกตัวก่งกี้รอเจี๊ยคาชัวไปสวดเลยเตาเป้าย้อนจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวรอสุยอนดาวสู่ต้องตัวก่งกี้รอเจี๊ยเตาจวนดอกตรงเบอร์สู่ต้องศูนย์ซื้อไปอ๋อฉังเจ้าศูนย์ศูนย์ฉังเตาอ๋อเอ็งจวนซื้อหนัวหนัวเจี๊ยกูหัวจอกังลูจออีช่างกี่หล่อใจจัวเป้สวดเลอเตาหนงกงกี่หล่อใจอ้วกี้จวนซื้อมาย้อจวนดอกช่างหนัวกูยอดถอดต้นดอกอีตุนหนักเจ๊เสงมัวย้อจวนดอกลู่รอปากคาเก่าก้อนดาวสู่ตรงตัวหัตตาสังหนงเล่าเสงอีช่างหลุดซาหนัวตั้งชื่อมากูมงฉันเหล่าเอกูจัวยอปู่อีตุเล่าเซ็งเสียงฮยองเนาะในรุ่มใบหัวเล่าเซ็งเสียงฮยองอีร่างก้าวกือรุ่มใบหัตตาลุ่มมงจีเก่าเนาะเจกูกูยัวถอมวนเล่าเซ็งเสียงฮยองร่างก้าวเนาะจะลู่จ่อเสือก็เชออัวก้อนลาตูฮะจ่อจัวสวดเล่าเต่าดูก็นงกงกี้หล่อใจอัวกี้

mà xuân xuân nữa chị cũng vừa cho cắn lưu cho lưu mua à cho anh đóng đỡ anh đợt bé ít giọng nạt sự cái tin anh chàng suốt lờ lưu tên đóng đỡ anh đợt suốt lờ mà cô qua trong đau chua ít thù nạt chế sình à ít thù nạt chế nhót xuân đợt lưu cho chị đi khô mà có cô tàu à đau sự tông tua hà ta ó nu nu nhót xuân đợt mê lưu cho mà năng lưu tàu đóng đau nu lưu lợi tăng sư nu nu chế năng sư lưu lợi ấy qua chua chó phố chùa rong rong cơ nọ hát qua trong đào chuối ít thu chữ chế sành gừ nhớ chuồn đào bạc hà cào con đào sú tông tua hà ta à nàng mò à nàng lục lo ý mò ấy tăng kỳ tu cho mình giữ tế nú nua tua cho cắn lục lo ý nú lợi hà nọ nhớ chuồn đào mê lu rò bạc hà cào mà cú dòng sát cơ cú có cú trình à đào sú tông tua cổng ký lo dệ khá chua bấy suốt lòng tàu bao hà ấy chớ có lúc lăng lú dù bú cho cắn chua có hà ó ว่าเจ้าดาวจัวอีตูพงยือหอก็สืลุ่มไปหัวคิดถึงอยู่ก็หาตาเนาะจวนดอกขุนสถานมันนางกูโลห้าหนอมากูรองซักก็คือก็กูเจ๋งช่างดาวตัวกงกีรอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าห้าเอ๋เชิญลุดหลังลุดโจปุ๊จัวก็ห้าเนาะจวนอีตูพงยือหอก็สืลุ่มไปหัวชอบสีหนอก็หาตาเนาะเก่าย่อเขาย่อเขาคอเนอะก็ย่อเขาคอเออันดูลูนางฮะหนอมากูทรงซากก็คือก็กูจริงสาวดอกตัวกงกี้รอสิฮะเอเธอก็ลุดลังลุดหัวว่าเจ้าดาวจัวสากก็สาวดอกตัวหาตาย้อนดอกไม่รู้รอเก้าอี้เสียงต่างมานางลูนางนั่นนู้ลูเลยหนอมากูทรงซากก็คือก็กูสาวดอกตัวกงกี้รอสิฮะเอเธอก็ลุดลังลุดหัวตัวอย่างเก่าหรอว่าเจ้าดาวจัวอีทูพงยือก็สืบไปหัวลีท่อก็หาตาย้อนจงอน้องดีเจก็ย้อนลีย้อนจวนเต่าลู่รอหางชงเต่าไม่ลู่รอมานางลู่อินุรออินุเลยหนอเอวัดจะเต่าเต้เลยเอสอถอดที่นางหมักตู้เอเลยหมักว่าเต่าว่าเต่าเต้หนอหมักกูจงซักก็คือก็กูเจงสาวเต่าตัวกงกี้รอเจค่าจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าย้อนจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนูฮะเอกูท้อเช้าก็ลู่หลังลู่จูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะว่าจำดาวจัวอีจงหนาจือกุฏินิ่งจังสวดเราฮะคือสวดเรากูหาเจ๋งสร้างสติ๊กเกอร์ตัวเชิญกูลุดหลังลู่จูดาวดาวเก่าฮะเจ๋งเศร้าดาวตัวย้อนจงปุ๊บจะกูดาวดาวเก่ามากูกูจงซักเก่าเอเชิญสวดเราลุดหลังลู่จูจากกลางฮะเอโยฮาตาเล่นถือกูเศร้าดาวตัวกูจูบุไม่เล่นเด้อกูจูดาวเต้ไม่นอหลอดชอสั่งเลยจังเนอะจากกลางเศร้าดาวตัวเอโยฮาตาเฟซบุ๊กดันโซกูปู่ไม่เล่นดาวหล่อเนาะเจกูเล่นหมากลุดเต้ไม่เล่นดาวเอโยจู้เต้าเต้เล่นตือหลอดซอสังเลยจังอ๋อมากูอัวจำดาวจู้สวดเราฮะกูสวดเรากูลุนทุกกูย่ออัวพงยือเถาปีลูกจู้จัวเถาเศร้าตักเสือนัวลุชื่อเหากูอยู่ตังเราชัวกูยังเล่นดาวช่างนาทีเราซื้อเจกูกูว่าจังดาวจัวสวดเรากูลุนทุกกูย่ออัวพงยือจัวอันดักนัวเถาปีลูกจู้จัวเถาเศร้าฮะว่าจังดาวจัวสวดเรากูเจ๋งปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดักลุเสียงเจ้งใหม่ฮะลุชื่อเหากูตัวอยู่ตังเราเจกูอยู่ลูกจออีร่างกีหล่อเจกือยอดถอดต้นดอกอีทูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอมาก็กูเตาช่องดอกตัวหาตาสังนงร่างสวดพังเสียงหาตากูสีกัวเย้งเชี่ยรงหนอเจกูมงช้าจะเตาร่างกือก็ถอดตัวเนอเจกูถอดม้วนอีร่างสวดพังเสียงกือย่อเกียนนาเล่าร่างสวดพังเสียงหาตากูสีเชี่ยรงจะหลุดจอเสือก็เชออวกอนละตูฮะจอจัวไปสวดเล่าตอนถูกกันหงก่องกี้ล่อใจอวกี้อวร่างต่อกังเกอเนาะจัวมอนัวหลักซื้อเอมอนัวเจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวเล่นนัวหลักซื้ออ๋อเอปีกี้เสือจูเถ่าลุ้นซื้อเห่าจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเปรย์หมักจอกังตัวซึนซึดลัวจัวเถ่าลุ้นซื้อเห่าจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเสือจูดาวอ๋อเอมอนัวเจถอดจัวกวาดชัวเล่นชัวตูจวนจื้อจูกี้นอกังย่อจงย่อจงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็ดอปปูแวปักยอโพเนเมบาซะสู้อ่อมเมื่ออ่อเลวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิดปากกระลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกอ
1: ออาตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นอเดอโอมิโชเปอร์ดอปือแหวมือกาพาตีพื้พีโรมอสโกปราโดกนาตาโพปะกว่าดอตาโพปะปรากันลือปรากันยอก็กันหนอตาชื่อต่อมือฮาลอคืนนารีและติเลนยุยนารีแฮตโตกอลซาเพลสตลอดตัดและสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่อีเนาะวิทยุกันลือหลอกก็จะเตะเวกีแม่เอเอ็มแต่ก็โทรรีกระดานยุยชื่อคือกิโลเฮิรตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์หนอตุกอดยาจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮกเกเนโนโรมอสกอซีโซโดมือฮาลอคืนนารีและติเลนยุยนารีแฮกก็ฮือกันยาสกอเจอปกปากกันลือปากกันยออักกลอหนอดิซอเลอแฮกกันหนาดอตาสอตาแซดตอนยาอีแฮกเฮดกันหนาตาสวีเซเจเฮดกันหนาเลลือโพทาโพเซเจหนอแฮตัวโดดตัวจุลซาดยาเด้อเจอก็แทกกระต่อผ่านและตาก็เจาะเลออาเก็บลือแก็บโผล่และปืบพ่อแบบพ่อก่อนในโอดาอามีอาจาเจหนอคอคอดอเลอบักก็คือเลือสลากกินแบ่งรัฐบาลหนอมีวดาเลอตาตินิยาอีเนหวยอัปเปิดถอดวดาหนอคอคอดอเลอตาสวิซาเชิญตาคือทอคืนรอนึบาซาคือดกันหนาและกะคือดตัวโดดตัวโจยาเสเจเกวลาตากะโตเกวกเกินตากาเลอกว่าดอกกันเลออนไลน์อปูหนอบาชานตากาเลอโลบาดิซอนย้อนดือเลอโทรศัพท์แฮคอลเลยไปตามมาหลอดเด้อ0532760007เนาะว่าแเซอร์คีนุ้ยคือว่าหวานนุ้ยเนาะดับปูแวลเฟซบุ๊กกับปูแฮปเปอร์ทออารักคิชีอัพเลลี่โอชูดเล็บมือซับพื้นยาเนาะดับปูแวลเฟซบุ๊กกับปูธนิยาอีแฮปเปอร์ทออารักเจติ๊กต็อกอับปูอารักบุลกตือคิชีเจเนาะกว่าเรากว่าตาธนิยาอีเนดับเบิลแวร์ตัดคลื้อแฮกแก่ในพวกมอสก่อนตาโออาจาเมตาอาบาจะสัญญาดีเจบ่ะหนอบัญชาจะขึ้นแลโชเลอร์ตาก็เจาะบาค่าคือและสลากกินแบ่งรัฐบาลเมวดาเลอร์หวยนี่หรอหนอปากก้อนยอดมีวดาเลอร์หวยอัปเปิดถอดวดาลีตาตินิยาอีเนาะวันที่16กรกฎาคมนี่ขี้กระโทษแจกจ่าคือชิกุยอัปเปิดถอดวดาเลอร์รางวันที่1เนาะรางวัลที่1ในไม่บาดือเลอตะเบดตะเบดในดือแก้ถอดเสร็จเทพัดโดนี่ยะตะเบดในเนี่ยคือก็แกว่เนาะคือก็แกว่เดออัปเปิดถอดไว้ดันแล้วเดียว639214เนาะ639214ขอดันเลอเลขหน้า3ตัวตาแม่ยาเซิร์ฟเลยนี่นําบัตรถูกกว่าเลอหน้าตาแม่ยาเซิร์ฟเลยเนาะตาแม่ยาตาเนี่ยคือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอากูไว้ดาคืบเลยเนาะคืบเลยเนาะดีแนวคนในโทกว่าเล่นตัดแม่ยาเซิร์ฟเลยในปืนถอดไว้ดาคิดละอามิบาเนี่ยก็บาเมล่าลมแม่เนาะดิสอลบลิกโคคิกระดาซานในรับตีบ่าตั้งบาบ่าเนาะก็บาลมแม่ลิ้นแหน่เลขหน้า3ตัวปืนถอดคิดละเนาะอามิบาเดอคอมโยเลอร์เนเจตเบเนลุยเมอร์เนาะเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวดิเนเจนบัตโทกว่าเล่นตัดจอคีแล้วซักกระเตอร์เซิร์ฟเลยเนี่ยนอก็บาเมลลมแม่เจเนบแกซซอลปืนถอดไว้ดาคิลาเจเมบาดาตะเบเนลุยเมอร์เจนออัปืนถอดไว้ดาเลยดีเลขหน้า3ตัวเราเจเนาะเลขหน้า3ตัวแต่แม่ยาเซิร์ฟถึงถูกกว่าเรากว่าเนาะตุ๊กโคราคาในปืนถอดเลข683เนาะ683ขอปืนถอดเลขคิดล่ะใน709เนาะ709อันนี้คาเนปากอเลอร์เลขหน้า3ตัวขอคอดอลเลอร์เลขท้าย3ตัวเนาะอีคาเนปืนถอดไว้ดาเลข746จ้ะล่ะเนาะ746เนาะขอปืนถอดดอลเลอร์427เนาะ427นั้นถูกกว่าเราว่าก็บาเมลแล้วก็บาลมแมวบลิกโคคิกระดาษเอาโอ้นาแกเปรตนาแกก็เพลือบาชาอันเป็นบลิกโคคิกระดาษเนี่ยท่านเนจีบ่ะเนาะขอดอลเลอร์เลขท้าย3ตัวปืนถอดดอลล่าดีเลอร์427เนาะ427อาเวดอร์คาเลจะเกิดเฮเตอร์คือดับเบิลแวมมีวดาเลขท้าย2ตัวอาเคอันนี้คาเนเอาดาแวคิปเลยล่ะเนาะปืนเราคิปเลยเลขท้าย2ตัวนั่นบัตรถูกกว่าเล่นแต่อาซักก็เตือนคิปเลยเนี่ยแต่จ็อกคีคิปเลยเนี่ยเนาะปืนถอดวดาเลดีเนาะ71เนาะปืนถอดวดาเล71อาเมบะตะเบเนเจคิมเนาะไม่มีเลขท้าย2ตัวอ่ะก็นาเม็ดคลือบาเม็ดลอตตีลอตแช่บาโลบาตัวโดดตัวโจรยาโลบาโทรศัพท์ตัวโดดตัวจวนตาดาโทรให้คอเสเนาะ0532760007ขอดอลเลอร์จะเกิดซึดแลชนแล้วก็เด็กขึ้นมาดอปเปอร์แวร์แฮกเกอร์โดกนาตาสวีมุขขอบาคาคือเลอร์โหมดตันหลุดตาบ่าแต่เวลาดีเนี่ยโหมดตันหลุดตาบ่าเนาะบาชาจะชั่วโมงแล้วจะไม่แปลตาสวีบาคาคือเลอร์โหมดลีเดอร์เลอร์ดอกกว่าเลอร์บาคาคือโหมดในตะเพลิด

พลือหมอหมอตลูตาตะเพลือขอขอดอเลอร์หมอเอดยาตะเพลือหมอเอดยาตะเพลือในเมนนาฮุตตาเนเลอเออนึกซื้อถอดกินหมอนึกป่าที่ขอรอรอชอดาเวลเลอร์กาเลอร์เฮาจอจีเลอร์หมอเลอร์ป่าเสร็จผ่านได้เนาะ

ก็เตอลีนอบาก็คือตาสวีเลโมอับลืออับโคเนาะกันหนาเดอซื้อทอเลโมเลปาโดก็เตอหรอแลกิดอลเลตาก็จอบบาก็คือเลบัตสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอีกคันนี้มีว่าดาเลปาโดปับกาปราบพลาลอตาก็จอเลือกก่อนเนาะเลือกก่อนในปักก็ปราบพลาลอบกามีปราสาทที่ซอเล่นตากันเนเดียตันเนตเลบ้านเซตุพานิอ้อปราบพลาลอบไว้ดานและคือและคือกว่าเซฟเพลตตลอดเจกเตอคือดับเบิลแวร์เนาะเลือกก่อนในวันที่17กรกฎาคมนี่คิดก็โทษแจกจ่าคือชิคคุยอาเตวัดดาดีหน่อยเนี่ยและเช็คกว่าเนี่ยมีนักศึกษาที่สอนเรื่องบัตรประชารัฐนาฬิกาเน้นตาเนี่ยมีเนเดียตันเนลบ้านและเช็คกว่าเซหน่อยที่สอนเรื่องแอปพลิเคชันก็วัดดาเลือกทางรัฐหน่อยทางรัฐก็บาเมปการเลือกไอ้ดอกอินเทอร์เน็ตก็บาเมปการเลือกนุ๊กเปิดหน้าเปิดเลือกคอมพิวเตอร์อะไรเจ๊กับผลิตภัพกับมูเนเดอร์มาวัดดาจะเซบ้าเนาะแอปพลิเคชันอเวดคาก็ได้เลือกเป๋าตังเนาะเป๋าตังดิเนเจบาสัวเมอร์เลือกโทรศัพท์บันนุเปิลนาเปิดเลือกคอมพิวเตอร์อะไรเนาะเดี๋ยวเลือกเว็บไซต์ก็ได้เลือกเว็บไซต์เลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอีกคันนี้เนี่ยแลกคึกกว่าเซเจบาชาบันนาเปิดเลือกคอมพิวเตอร์อะไรเนาะอเวดคาเมวดาเลือกทอปะก็เลือกธนาคารเนาะธนาคารเนี่ยเลือกเช็คกว่าและเซเจเตวดาดิเนดิสอลเลือกธนาคารกรุงไทยเมกีธนาคารทกสเมกีธนาคารออมสินเมเกธนาคารทออสอเมเกก็ก็ดาเลธนาคารก็ดาเลอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะนี่ค่ะเดและเช็คกว่าเซเนาะปราพลีซับกว่ากันหนาเวดาตาเดแต่เอ๊ตาพุดโดควานเตกุสตาคาดูซาเวดิสมาริเซกยาดบาลอนแมคคิสุชุยเนาะอีกคันเออัตเลอุกิเลดิซอมือดนีเนปะเกิดแต่สิญญากุณนะเนาะดิซอลเลอร์บาดุบาดเลือกเกิดเชิญเชิญทอตะกี้ตะเกียนตาแฮตุเลปักแขวซับกาเซจิเนาะดิซอลเลอร์เกบอบบาคือปือพ่อแบบพ่อไม่ต้องมีบาปลาทื่อทอในมีนสารตาเลอเลนซีโนคอเนตากาตันเนตากาตาเต้นเนจันเนชิชมูปักกับมาเวดาดินเนหรอเนาะบาชาอัดเลี้ยวดิโตโบลันยอในเมวดาเนื้อโพนในลีดกระดาหรอกว่าแรกเรดอร์คอมพิวเตอร์เรดอร์อินเทอร์เน็ตเศรษฐภายในเนื้อเมื่อมากกว่านาเซเนาะช่อนั้นหลีและบัตรประจำตัวประชาชนเด็กคันนี้เนาะเนื้อบัตรประจำตัวประชาชนในเนื้อเมื่อเลอร์อ่ะมากกว่าคือนะแอปพลิเคชันเป๋าตังอ่ะปูเมเกเลอร์ทางรัฐเมเกมาเวดาเซแค่เลอร์เลอร์เว็บไซต์ดิโซเลอร์ประกอบด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอันนี้คันในปั๊บโพสต์สารและดูถอดซอกระดาษคอมพิวเตอร์กระดาษอินเทอร์เน็ตเนี่ยหนึ่งแล้วโอ้กว่าเนาะไม่เอาเล่นเดือดก็เทียนตาไม่ได้มีบัตรโทรศัพท์ตัวเดือดตัวจอพบเมือพบควายเนี่ยมักกว่าจะมีจะซาแย่โมโมปะปาพื้นพื้นได้แย่เมียอเมียซาโอ้ดิเมโต้หรือบัตรเนี่ยไม่ต้องเนี่ยบัตรแล้วเนาะเนื้อเมื่อออเซเนาะชมหมดเลยปากก็การเดอร์โอเดอร์มือกับพัตตีโอเดอร์โพดโดจารีโอเดอร์ประกอบเลยปราเลสิญญาณเปิดอ่ะบัตรก็คือเลยคอมพิวเตอร์อาเกียนตาเนาะกับพอดีพอสารเลนสิญญาลอเตียนตาโอดาคอเนาะอาตู้นั้นนัตกาบะคะเนเดอร์ชั่วโมงเลยเต็มมีใช่ปะเนาะการเลสิเลคอร์ดนุปุนาเปิดตาเรตัดโลดิซาเดอร์โอดาคอเมื่อละมากกว่ากูนะมากกว่าเวดาตาเนาะเตกูนะเออมีนสันเดอร์ปีหมอเลียตปีหมอดีบะไม่ปีหมอดีบะชั่วโมงละน้องมีเลยบะคอนโยเลยเออสุมีซามมีสุมือซามมือลิเนาะข้อส่วนเมื่อกี้ดอจีและส่วนเมียปะเนาะลอกาเตเวดาจ้าถอดเลวันที่หนึ่งวันที่1สิงหาคมเดี๋ยวเราก็ส่วนเมื่อปีหมอเล่นในปันนี่เนาะตากาและตาบันนี่ดีแต่เมื่อด้านนี้ดีแต่ลาดเมื่อคันนี่เดิมข้อความในบล็อกแต่อันนี้คิดลาลิหมอเดิมมันนี่เริ่มปัดดูว่าปลาตัวจะมาเจอได้ในลุยลาเนาะแต่ลาดเมื่อเนาะข้อความไม่เปลี่ยนลุยลาเราเดิมบักกาจัดออกกาเจตแต่ไม่เปลี่ยนลุยลาเราเมียโอดีเมโต้และบาร์ล้ออาโอดีเนาะอาโอมาจากเลือดเต็มเลยแต่ลาดเมื่อเลยบ่าอาเกย์ดิโซแล้วหล่อเล่นยาในแต่ลาเซอร์ปอนี่เอาโอเคดอลแล้วส่วนแม่ยาปานี่เมลปับผลิซับกาประกอบเลผู้สูงอายุเนาะอันเนี้ยมูเนเดอร์ออบาจิบุคอนแลและปับซับกาเจ๊ๆส่วนเมื่อเลบัตรประชาราชเนาะแต่ลัดลานนี้ออบาซึปอซึปอนตาจันนี่อะคอมยูเลตาตึมเมื่อคันนี้ไม่ปูดเชิดตอบแล้วเนี่ยโอดิสุญญาปาคิลาเนาะดีเนี่ยคนเดอร์ชมหมดเลยบอบบาคือดับเบิ้ลแวกเกอร์ลอตีลอแชเนาะนมีนัสานไม่ต้องโอบามอนมากกว่าลีเลิกก่อนหน่อยไปเจอรอกว่านมากกว่านมีนัสานเมื่อนพ้นลีมากกว่ากึนาลีนมีนัสานไม่ต้องสร้างมาที่เลจารอเนาะอีคาเดอร์อาเหตุต่อเชื่อต่อเลยปะเกอร์บะเชื่อถอดออกมีภาษาละซอร์บลอเดอร์อูดิเจเนาะอันนี้คาเชื่อแฮบบอบบากึนาและก็ต่อก็ต่อเนาะปะก้อยดัดเลยอาเหตุต่อเชื่อต่อเลยจดแต่กว่าก็ดัดเลยอุทธรอุทธรเนี่ยคอมโยเลยมาดอละซอร์บลอเดอร์เนาะมากกว่ารอกว่าเชื่อรอกว่ามีภาษาละซอร์บลอบาจะเล่เล่ต้นเนบะตาจันเนาะเฮเตกดับเบิ้ลแวดีเนาะแล้วก็ดอลเลอร์ตัดสมมุติ 30,000 ดิสอลเลอร์ดับเบิ้ลแวคือโดกนาตัดซาวินี่เหรอ10,000 ล้านเลยโนอบุยาสระคือพออัตตาเนาะ

กระตือลีนอตาซับวิเลอร์มือลาเลอร์นโอบุยาสระคือพออาตามุขอดอปูแวคือกันหนาไปดาดแปลคือนาทถีขอโอดีตับด้วยล่ะไงกันเด็กก็มาดูเรานอตาชอบบีก็เทกันต่อผ่าลีสหกรนอดอลเลอร์ตลอดสหกรอเวรกาเทวดาตะโมเกซาเลก็เจโคนอตะโมเกซาเลก็เจโคเดอบัชาจะกันแลเลอร์ตาก็จอบาคาคือเลอร์ปาสิตลาโมโตอากิริเจเนาะปาสิตลาโมโตที่ซอลเลบากอดาฟุตบอลโลกเนาะแค่นี้เราดูปันเนบาไปแต่เลยเป็นสีญาลีเนาะแค่นี้เนี่ยดอปเวดับดื้อหลักการในสีญาเวดาลีเลอตากาเลก็บัตรเลยปลื้มหลอดสารก็เติร์ทื่อเลยเนาะบัชาบาร์กากาที่สีญาดิเนาะปะเฮตาลุดโดดอททีดอกก่อลุยนีเนี่ยอุลอดบล้อหลอดที่ซอลเลบาปลื้มหลอดสารเลยปาสิตลาโมโตและไส้ก็เติร์และทีละก่อนเบียญาอีก่อนตลอดเนาะก่อนตลอดแล้วก็ไส้ก็เติร์นอกเกตเติร์เนาะลุยนีปะปลื้มหลอดสารบล้อเนาะดินาโคเนจอกแค่นี้เนบาลีเนาะปลาเลือกก็บัดแล้วปลื้มหลอดสารที่ซอลเลก็เหนียนอกเกตเติร์นอกเกตคีเนาะเมย์วดาเลือกก่อสเปนเนาะก่อสเปนแล้วเลือกก่ออาร์เจนตินาเนาะก็สเปนเนปาสคลาโมโตลามีหุสาพลาแค่นี้เลือกอาสคลาโมโตเซเนเมวดาเลยาเมาอามีเลยาเมาอันยาบอเดียวยาประกาศดีกว่าประกาศนี่อันนี้มาลาตาคิชิบเดชิเกลเนาะเดอสคลาโมโตเนเนตโลเนเจเนเลือกปากเกลอักกุแกดอกซาเนเนาะอักกุแกดอกกุโถยได้เมียกุแกดอกซาบะเนบัตโลเนบัตเจสคลาโมโตลอเนบัตโลเนบัตเจเนอักกุแกดอกกุโถเนาะมือกับพัตตีพื้นพี่ในพ้นลีอันเลือดสุดลำหมดต้นแต่มิ้มมือเราชอบแบบเวลาอักเกียกอพัดดุพัดทอในช็อตช่วยมุ่นเนาะช็อตช่วยชิวชูเนาะปัดทมไว้ในดินในเจ้าปัดทมไว้อัดทศอันนี้เนาะในพ้นลีไม่โอเนแต่ไม่เอดอไว้ด่าแต่มิ้มมืออักดิสอนเลยไม่ซันรอไว้ด่าเลยซาเวซ่าเอเลยซาเกดอดาตะไคอินในช็อตช่วยหรือคอมีไว้ด่าเลยคือโหลคือเจนในดูเหนไว้ด่าจะจักรดอกไว้ป่ะเนาะหนึ่งก็น่าจะเต้ก็น่ามุกก่อนเนาะสเปนในปลาเลอร์อามีหุสาพลาในอันนี้ขี้เชี่ยบเลยมีเวลาเลยยาเมาเนาะขอคอดอเลอร์อเวรกันเนเลอร์อเวรัตปาร์ปากอลเลอร์อาเจตินาก่อนและอาเจตินาเนี่ยปลาเลอร์มีหุสาพลาเซก็เตอร์อันนอกเกตเตอร์และดอททีดอกก่อนเลอร์ปัสสิญาในเนาะมีเวลาเลยแม็กซี่เนาะก็ได้เลอร์เมสซี่เนาะก็ได้เมสซี่อันนี้กันในดูเลอร์สักลาสักลาหมดตอนเนี่ยแต่โจญยาอีเนอักโท

แค่นี้เนี่ยดิซอเลอร์แลเกนโรเวดาเลปาโกเวดาทีมชาติไทยเนาะดิซอเลอร์บัตบ้านเลกนิและสตราดิซอเลอร์นี่แกนี่สตรานี่คือเลปากาเคือกอเนี่ยดิซอเลอร์ก็จดเตะพวกกอจ้ะนี่เนาะนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนาะดินาโคเนลอตติเลอร์มาเวดาไม่ปิดแลเมซอซุปราเตอร์เดกลูเจนิดืออืมแกแฮนดูหรือดอจิปาจดเตะพ้นอาเกตเมเลอร์สตรามอตอนนี่เจราอามาเนาะนี่เจราจอและเมซอซุปราเตอร์เนี่ยแต่ละแต่ละเนี่ยอาศัยดิฉีอาศัยคีชีเนี่ยเนาะดินาโคเนี่ยแกตาพิตามาร์คาเลอร์ไปให้บอบบาคือดับเบิลเวดดิซอลเลอร์จดแต่กว่าแต่ด่าแรงจูงใจเนาะคอมยูเลอร์เฮกิเฮบาลเลติเลนก็เนาะโอ้นักเล่นก็เจอโคกลดละเนี่ยมาโลเนเซโอเล่นก็จ่าดันเนี่ยบางการแต่ด่าโอ้เซเวสเซาโอเล่ก็เจอโคกลดละอันเนี้ยมัวโอเล่เวปูวาสักลาเวด่าบ้าอัตเล่นแล้วซาเวซาอุลก็เจอโคกรถลัดเล่นแล้วตัวโอดาคอเนาะกว่าเล่นตะกุบากุเซไม่โอนเล็บเปลือกเหล่าซาดบล็อตบล็อตบล็อตได้เนี่ยความมิตรที่เวลาเนี่ยปาเกิดขึ้นเนี่ยนะเมอร์เลอร์เนี่ยแลสุดท้ายเนี่ยเลอร์ดิซอลเลอร์อบาจิบุคอนเล่เนาะและส่วนเมียปาเสจิข้อกว่าเรากว่าเนาะอัตเล่นเวลามือคืนนี้มือคืนนี้มือยุ่ยเนี่ยมือยุ่ยนี่ก่อนหนอกคือเนาะมือยุ่ยนี่ก่อนหนอกคือเลอร์แต่เชื่อตอนลุยนารีก็คอเนก็อาเจตินาวิซาจูเลิกมือจ้าทอนนี้เนี่ยเนาะมือจ้าทอนนี้เนี่ยเลิกสักความมือเนาะคีนารีมือนาคอเนาะมือจ้าทออันรู้หรอจะเดวันที่20เนาะอันนี้ค่ะในปักเก็ตเปลือยอันนอกเกตเตอร์นักการ์ดสักนี้หรออันตุกกระซามีเวลเลิกสเปนเดี๋ยวเลิกอาเจตินาเนาะข้อกว่าด้วยสก็นักการ์ดก็มีกอแกมินเนตข้อกว่าด้วยมือก็เตือนหรอเนาะดิโซเลอร์วันจันทร์ที่20เนาะตาเชื่อต่อตีสองเนาะคินารีมัวคอหัวข้อในบอลเนเลอร์ปาเปรอหล่อซาเลอันนอกิเซอร์เดอันนอกิลุยเนาะมีวดาเลอร์ก่อฝรั่งเศสเนาะก่อฝรั่งเศสแล้วก่อแล้วก่อลาก่อปากไว้ดาเลอร์อังกฤษเนาะอันนี้คันเอสตาช่วยดาตินีเนาะมีวดาเลอร์มือยื่นนี่ตาเชื่อต่อเลอร์วินารีก็คอมมิชเช่เท่านี้หรอมือยื่นนี่นี่เนาะวันที่19นี่เนี่ยเนาะข้อกว่าดอเซลุยนาริโกคอนเนสตราเวดาไม่เมเลอร์ปาปรุลซานอเกเตอร์ดานอเกคีเนสเปนเดอร์อาร์เจนตินาอันนี้คันเนเลอร์มือจ้าทอดอนีเดรอแต่เชื่อต่อคินาริโกคอเฮเตกุดอปูเวมือกาพาตีดีเนาะเลกิดอลเลอร์ตาสมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์ดิสเลดอปูเวเคกันหนามขอตาชอบเบียเนาะตาชอบบีกันหนาดอกกว่าเนาะ

คือตื่นลีนอตาสวีและสระตือโพอาตาเดี๋ยวจะกว่าเขาตาเชื่อก็ต่อคาดิเลตเคลดมุนอลก็เด็กก็เมาดีรัดล่ะเฟซบุ๊กกับปูแฮกเกโดกนาตาสวีและขอพิกกับปูเนาะอเมริกาตาสวีและสหกรเดอะพาเกก็เด็กก็มาเลยช่วยมีเวลาเลยตื่นแล้วตาเชื่อก็ต่อเลยเชื่อก็แบบแปลกอีดอลเลทาดอลีดอเนาะแบบแปลกเลทาพาเกโดกนาทามุกอมีเวลาเลยมือกับปนอโพอาอื่นหรือมาทาอีคาเนมือกับปนอโพเนให้อื่นเวลาเลยคิดบล็อกอะแล้วก็เนาะเลอันยาเก็บปลาซาชิแกจันนี่เนาะเดอปลาเลือกแกปลามีหุ่นสัตว์ปลาดิสโซเลอร์ปลาก็เล่นนักครีเอเตอร์นักยูทูบเบอร์ตาจันนี่ก็แฮกกว่าดอปลาจีเนาะเนื้อไม่แฮกกว่าดอปลาจะจะได้สัญญาเมจะกว่าดอนตาบลอรี่เมจะกว่าดอบาลเล่เนาะปลากระหลือปลากระยอแฮตุกอลซาเกแกได้ช่วยต่อละเกแกลาเซเนาะเนื้อตาเนื้อชแนลเนื้อช่องอันมีดิเลติจัลเล่แกลาเลอร์เจอติ๊กต็อกกับปวนตาเซเนาะเห็นเบอร์เลอปุปากันหรือปากันย้อนแล้วเฮกเห็บบาลอสันแล้วกว่าดอสก็เนาะแต่ฮันยาอีจะเกิดเตดาไปหรอโอชัวเลนเบมุสซาพีก็กะกันหนาเกเลมือกะปนอโพอาอื่นหรือมาทาตาตือตาเชิดตอนเลือตาบลื้อเนาะ

lê lê qua thơ chữ.

cứ nỡ thì ra lỡ lỡ. Ta lỡ cứ nỡ ta gió khát.

Papa, do, ye, chu,

0: 1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยังสามเมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: จริงๆครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
2: ๆด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
5: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
7: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
6: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดร์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,60021คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมา ส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจ

0: การและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
2: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปริมประโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
3: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่า การดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติ

0: การสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือ morphology identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศผู้ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็นGPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก อย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนเท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิรวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวบอส SSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธาราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569
นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศรษฐประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569

พระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัตดาอินทราแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราหลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ

0: อัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาทบเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรุษฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อ่านโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางพักษรัตน์กิติปริยาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิทศีลสมาจารภัยสารศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิระมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตป่าพจน์วรานุสารพิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาภัยสารศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังกาธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒน์ศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิบลศรีลาจารย์นิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ภัยสารวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรบวรศรีลาจารย์นิวิทพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีศีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารย์วัดสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสี
1: อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ฝ ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีทรงได้รับการขนานพระนามว่าพระราชินีนักเปียโนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาติไทยในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยและจัดแสดงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3เพลงซึ่งจะได้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเชิญเครื่องดนตรีปี่โอโบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่วงดุริยางค์ราชนาวีเมื่อวันที่1กันยายน2519มาจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางอริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีผู้แทนนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อสนองพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆโครงการศูนย์มะเร็งเต้านมเป็นต้นสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช้ชื่อการแสดงว่า Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้แก่เพลง Blue Day เพลง Ginari Waltz กับบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์และน่าสนใจประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลกการแสดงภาคหลังแบ่งออกเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมองค์ที่2มีชื่อชุดการแสดงว่าร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์ที่3มีชื่อชุดการแสดงว่าภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน ซึ่งการแสดงทั้ง3องค์นี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวเจ้าม่ออออิลูอาสะและไกเปิวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออออิลูแลมีเจ้าม่อวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีเจ้าม่ออออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้าวต้อกือออตีออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต้อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวือจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ha ve obyo ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la ve yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ku o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ตีไล่ปื้อต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนิเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชาคาไกเตฮาเลเลงาคือละหุคอไรกาอโบดาจาตอไกเชวิโยและงาออโตละหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติเกโอกาปิดาไกเพวิโย

อบดัจจวิโยยาปึฮาติปอทอกะดัจจวิอญอยาชอคโลงะคือติปอกอกะมีลาแลจุปาอุปโรเชตาวิอวิอญะราหุยาติภะเกอติเกไรกาอบดัจจอคโลกะพุกะมอดะเลออคอกะขอกะดะกิเชวิทัปปะตออรปะติกะลีลีถะตะยอยาวิอคโลลาเซจาเลอไรกาอบดัจจอคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิอวิอญะราหุยาติภะโอชิติจะวิอยะกะเนคือไทมิก็คอลโลแลมุยิคือออยาเพวิทัปปะตองาคือติกะลีลีทอกะเชซาจอซาพอวิทาอายิติแมติกะลีลีกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลีลีพออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยะกะทะคะเดนหาซาดะกิสิแมยานี่แหละชิริซอคอลโลสเปออนีสหปาจุไรฮาปอคอลโลติชุขอนีทอลานีและจะขอกะนิฮินิชุขอขออุมขอหาวิอวิอญะราหุยะติภะโอเตหะเลเลวิอยะหินาริขะตะและก้อนาริทะคะไกเตหะเลเลงะหุราหุขอไรกะอบุดะเจ้าขะตะกะเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮัสจิขะกิโลเฮิรตซ์เตไลพ่อเบื้อรายการนิพพะติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลสดติตะกะเชวิโยงะหุราหุยะขะพ่อซะพ่อจอกะอุพ่อพ่อนาและติแกเนคือลาหุชเจทาโอกาปิดักในแผ่วิยอมและชุดที่คือหนูคือกากาเชวิออกเชแลงาลาหุข้อป้อเชเสมานะคาโบเมวิโยงาคือออกข้อตอกอตีแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แผ่วิยอและอย่าเพื่อห้าวิยอเย่าครุทกาอยู่เวลาตาวิซาต้าออรติภาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่ออกคือปืนตาแลออเลมือทักขไกติเกเชียแล้วโอกาปิดักไอแพวิโยแมมและอย่าเพื่อห้าวิอย่าออกคอลโลออลอปืนเตลองอ่ะคือติเกอยู่เวลาและกาดะเจดักไอตัวเวลาอย่างยิงอ่ะคือเหมียวคอลโลแพกไอเชเวออเจ้าย่ามุชามุยีมุกะมหอพอเจ้าดาวิซาต้าออรติผัดชาออลองอ่ะคือติเกอยู่เวลาและกาดะเจดักไอตัวโยแมมกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแตะนี่แล้วซาต้าปิกาลาตาเวลางาคือไทมิเกอคอลโลทอจะได้สวยออย่าแลติกาติติพ่อรอกัวมุยีจอมาเหวิโยยาค่าติกาติติรอกัวมุยีอาจจะขอยอกไกวีเจนิเวติยาท่าชุดได้คือวิอย่าคอลุงาคือไทมิงือออคอลุกาไล่พ่อรอกัวมุยียอกยากไกเชวิโยยาค่าไทมิงือออคอลุเรียมุยีอาจจะขอจอมาวิโยไทมิงือกุฏิเตต่อพ่อแล้วไทมิงก็ก็จะเตต่อพ่อมุยจอมารอเรียมุนีต่อพ่อค่ะไกเฮกอยะนี้ญาณิเวติยาท่าเรียงอ่ะคือไทมุมีอนาเตต่อพ่อมุยเตฮาเวียขอเชเปเซเคเดฮุตาวิโรแม่เรียงอ่ะคือไทมุมีอนาเตต่อพ่ออ่ามัวเมฮอซอเหลียจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีเตต่อพ่อยันทอกาติกาติตีมุยลามากเกตุโยเจเลียอติชะเรพาออคโลกะยาคาไลกาไลติลอกมุยิกอยอยะลาเกโอวิโยลอกโควิโยลิยาสนาชะจะเยปิติกาลาวิโกมาเอเลคะเตเลอญานิเวชอลิงาคือแทมเหมียวนาเตตอพ่อจีไฮจีไมเลลังพูลาปาพ่อลอกวมุยิอาจะกอยอยลอลิมุชากอเลลาเลยาคามุนาแมมุยิตุโกมากอลามอเรียกให้กว่ายานิซอปอวิอยาเจยอยากอลิผันพินีลอกว่าติปอมุยกอลุลาเลอลามากิตุเจเฮกอนิเวติยาทาภาอีสานพอกาเตฮาเวียออชเปเซโยไทมิงกอก็จะติตอกาออชเปเซมุนิตอพ่อขอชเปเซไทมิงกอฮอติตอเซชเปเซตาเลออชเปเซกุติพอเลชวาเกจโจมาวิลอเตฮาเวียขอชเปเซเคมุยเบหุตาวิจิแมอวิอญะราหุยาติภาโอจะขอวิย่าแลมุยีขอย่าขอโลกาปือวิโยเรียกให้เตลเลจะขอเป้าชอมุยีกาลาทาโกลามาไกตุโยเจอยากข้ามากอลาลาโกเมื่อมาลาจิแมเรียมุยีลาวิโอกาขามอวินะเฮกอนี้ชินีตาลินชะเตยอขอโลกอกูแฮกวิโยติปอมุยีติดิโลกอลุลาแลลาไกตุโยเจเรียกงาคือไทมิงกอขอโลกาเฮกอชะกาลีจิจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแตญิแลปิลาไกตาวิสาตาติภายูเวลาแลเลียววิออญิลาหุยัตถะอาจจะเกิดชลากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนื้อละหุยติพาวปุระตาเวชเรสเซเปตินีเลมทิลาเป้าตินาลิพัทธาโมลิโก
กุฏิเวียวลิมเผือตักคือกึกือโรงเบียร์ลาดเผาเตจอพ่ออามีตุเวียวคอโลชิดิคือชอเซเวจาลาเลียจาลากาติญญาเกติญญาธิตะลาเชเวลอลียะญิเวียวเย่าคอโลคาเปียเซชเซกาเกาจิแม่เลียวลอกโออามีชะแลห้อง ICU คโลซาวิกาไลกาจอหิวิทปาตอชอสวิจาราติภัทโกะตะราเชวิโยจิแมเฮโกเซชติกาลอกอลิออวิออญีออเจอคาติภาออตุยุโกโยเจยาคาชะริคือเลนยาเลือเฮเจเลมาอยู่ขอราหิเวเฮโกชอคาเปเลเซชเซกากาปุจิแมลิคอกาปาออเมบูเวเลวงทศกาลก็เวเลยะเนลิคอกาปาดินเมเวเลยะเนติภาโกสาเฮเลชะได้กากมุกะเตคะลุกือเชียวิลอเรียกะติแลยอตุกะโซจิแมลีลิคอหะวิชอติผาลอกไลกาสาตากากะตุอยู่ให้แมเรกว่าจะได้คือเลมัวโรงเบียลาดเผาพออามิตุกอคอโลชอสวิจาลาคาเปยเซชเซกากะปุจิแต่ก็แลอวิออนีลาหุยาติผัทะออลอสาตาติผัจะเคกออัปเดตลาวิโยแมเอกวายะนี้เลติชุขอนีสหปาจุไรหปาวิออยะชอคอโลแลงาคือมิงก็จะได้สอเขาโลวิออนแพวิเจมิงก็เขาลอนกะแปนจ้าแปนจ้าแม่เล่อามิงอาวิออนแพวิเจแม่เล่ยันเย่เล่มิงก็จะได้สอเขาโลเล่ติขอเล่เล่ติชุขอนี่สหปัจจุเรหปวิออยาแล่วิออนนี่แต่ก็แล่แต่ตาวิเจเฮเล่วิเล่ชอยาตุโกติแก่เชมาแพเล่มาติเล่ก็โกวิชอเล่ออตมาจอวิชอยาหมอแล้วก็ชอยาแล่วิออุกุพอดอกวิแม่เลี้ยวตุ๊ป้าเรามาดอเลี้ยวกูพ่อดอเวเล่เฮก็วุ่นชะกะดอไปเลยมาสุลก็เนี่ยคือก็ฉีละก็วินาเล่เฮก็เฮก็เลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติพะโอ้เลี้ยติชุกคนนี้สหปาวิ่งยาเล่วิ่งแผ่วิเจเล่มิงก็จะได้สอเขาโลจะได้ชะกะมุยขอยาแผ่วิถับตอนนอนแน่แต่ก็นะเรียงอะเฮาก็อาจจะปลิตาลิมนาวิลกุกะคาเดบะกึบะพ่อบะลิเซแกติเชเรียงเฮาก็อยากขอกับปลิตาลิตาติเชยิมิติภาคาเดหุเชเรียวือมากก็เมจาลาติภามุยลาก็โยเชกอตินเนอะละก็เนคืออยากขอพอเชอลาวิแมเรียกก็เตขอลิเลติชขอนิสหปาวิออยาแลวืออนแพวิเจเรียวือกะก็ตุจอวิแมเรียยกชะกะเรียอยู่เวลาแล้ววิออนเนลาหุยติภัทธุลาวิโยแมเฮกอลีบัสวัดิกาแห่งรัฐออลอกาเลียเจ้าก็อยู่เวลาและโทมาลาซาแม่ซอปอโยแม่เรียกโครงการบัสวัดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนไอตาเวกามากาเวติพาเรียซอปอวิออยาลอกอแลตอลากิตุโยเจเรียออแม่ตอลาติโยเจกาปาชอติพาลอกวอฮาเลวินันหูเกลียาข้ามากาวิชติผาลกติผาผากาจ้ากาโดวิถาปตอมากาวิลกุกันยมาตาลูเลียลกุชูฮาวิโกวิติผาเลียอลอนาบัติเตเลปิวิเจเลียเคเตเลอฮาวิโกวิเลอเลียยาข้าบูมาดาเลติปอเมกอเจลาวิลกุกาเลียอลกุตากือแผ่วิเจเลียกุอุทอมินะเลียเคกวอญีฮิงาฮาคอจะก็ขอขอลุจะขอเป้าเรียกได้ป่อเมลสกอกเลวชินีแต่นิเวอโคโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอโคโลชนิดคือเวียย่าโอเมจาลากาลาปุเวติชิฮิลากาพะเจเรียกแค่ว่ากามากาวิชเลียซอบซออยู่เรียกติชสุนีโอยากาโอยากาลาปันิโอโรเมเรียกซอบอติชสุนีสหปามุโซนะคอนาริท่าเรียตาเช่นยังไงแผ่วิเจเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลลงทะเบียนไอตาวิกามากาวินะตาลือปีเลซ่าหรอกรมสนับพอขอนาริทาเรียตาเช่นยังไงแผ่วิเจเช่นยังไงตัววิออกค่าคันยี่พ่อจอวิเล่ก็เรียไรกาคากาลาเช่นตุนาดอกโกเล่ดอหาเช่นนาเรียกแค่ก็ซ่อปอมซ่อหนาคอนาริวิออยาวหรอกโกนะเรียตุลาวิทยาธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนตาวิชติภากามากาเวผามาผาเวเช่นยังไงตุเวออกค่าเรียออกคาลุออกคาขิจวิโยออลอติคาเลเว็บไซต์เรียโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคาลุเช่นแผ่วิโยบาประชาชนติชเซแมะกาเยเวเล่เวลาหรอกโกแอปพลิเคชันเป๋าตังเลเปื้อเลแอปพลิเคชันทางรัฐเจแลเลโทรศัพท์มือถือออกคอลโลเชนยูกาวิแม
ดีชุเซกาเบื่อเลยกาชุเซกามาเช่นยิปุวิลโกอเลมือนาเลอาจุยารัฐบาลจ้าดะตาวิธนาคารงากาโนฮุไกแลเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาวิกามากาวิติภาจะเช่นแพวิโยอาจุยารัฐบาลจ้าดะตาวิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลธนาคารนาลิงงากาโจวีแม่ออลติกาธนาคารกรุงไทยกาติกาธนาคารทกสเซกาติกาธนาคารออมสินโอกาติกาธนาคารทอสและงากาติกาธนาคารอิสลามโกวินาชงาเก่าโคโลโนคือจาเชนิแพวิโยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาวิชอติภาซอปอติชสุนีลิมซอนาคอนาริท่าตาพอเลเชนจเกลาตุโยเจอะไรเงาคือลาหุยากามากาวิติภาฮาจาเชนิแมโอโลโกเลมากาวิโลโกกาติชสุนตาเลเซชนีสหปาวิโอยาชอโคโลโนคือโอโลติภากาโกตากุวิเจเลกาโกอุทอนวินะเจียวิติโมบาสวัสดิกาแห่งรัฐกักกัจจวิโอคโลออมเมมาลุยวิโลโกเจียวิโลโกนะเนาะคือเรียกกักกอุทอนวิจิแม่เรียกแค่ว่าหากาเชนีเวนะแค่เตเลเชนีและกาเวออมเมจวิชอติพาโลโกเรียกคักที่กักกอติไกจุเล่ก็โกเล่นิโมแค่กอแปลวิโยเจาะคโลกะออลติโมเฉลี่ยโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลกาจ้าเชียวิติโมเกาะจ้ากาเกวิโลโกติชติตุมาโลเจออปิติโมเกาะจ้ากาวิติพาโลโกเรียกติชติตุมาโลเจแค่ก็ฮีฮาปาทาเลฮาปาสตินทาก็จ้ากากิวิเจเลออปิเตมูกาจ้าเชียวินาชุดปอกลงทะเบียนและเลก็พาวิโลโกฮีฮาปาฮาปาสตินทาก็จ้ากากิวิเจเลเขาก็มากาวิเจียวิเตมูโลโกกาก็ยื่นอุทธรณ์วิแม่ใครจะเลยนิมูเตมูโลโกเลนิมูเตมูแลออสนะเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกโคลออสก็ลงทะเบียนตาวิเตมูกาวิโลโกขาขี้กาก็เตดูเลก็เลชุดมูคาเดนาแม่เลโนคือกาจ้ายื่นยาตัวตนวิแม่ออสติโมแลเลยืนยันตัวตัวเวกาเว็บไซต์เลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติเลกาแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วธนาคารงากาเลียเจ้าอย่ารัฐบาลจ้าดาวิออติเชอคโลโนคือการจะยืนยันตัวตัววิแม่เลยออสติโมแม่เลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาโจเฮวิออสติโมนะเลลงทะเบียนเลกาวิลโกเลกายืนยันตัวตัววิเจเลคติแล้วโนคือยืนยันตัวตัวแล้วผ่าวิลโกฮาปาสตินติชฮาปาไทและตากาวิจิแมเลออสติโมนาติชาปาไทกาวิจิอยากเข้าปิติโมเลฮาปาสตินีฮิฮาปาทาตากาวิจิจ้ากาเวนาเลจะกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะขอนี้ฮิงาฮาขอชะก็ขอขอลบอาจุยารัฐบาลิงาหึมมียาหาวิวอวิติภัททากาปิไกตัวโปนะเลกาวิอามามากกาลิออสพอแมเปล่าเวทขวาเกะกามาจัลล่าค่ะเขติกาวิเล่ก็โคเลชวิออลกะก็ทุมาลากาวิโยเรียกก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกสติปุนาลีนีฮิงาหาขอจะก็ขอลงทะเบียนแล้วกาวิติยาธาอามามากาวิเรียกชุดผักกาจุดทุมาลากาวิโยออลติยาเรียกคือโมปัจจาวิติฮาปาวิยาติกาวิยาเซฮาบะอปิเข้าลอลิมาก็ตาลาฮิลอแมเรียกโมปัจจาวิติฮาปาวิยาเซฮาบะเจเบื่อเลเลอามิเกปาวินะฮิชบะเจเซฮาปากาวิจิเรียกติกาวิยานะเบื่อเลกาลิลุแมลุคิวจิเวติฮาปาวิยาสหาเลงาชบะจะก็ไปเข้าอยู่เลยก็เตียลีกับผู้มีผู้กากาวิเจเสฮาเลติชงาบะกาวิเจยาข้าหนูหุยยาข้าความมีไฟฟ้าเยเวสงัดชนวยอลือมากาเกเจงัดชนวยงัดชนวยอลือเกวิโลกุกาคือวินามีผู้กาปุเวยาข้างัดชนวยอลือมากเกวิโลกุอามีผู้มากาปุเวโยเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลเวติโมนะก็เปื่อลีกันนะปะปะผู้กาเลติฮาปาวิติฮาบะเจจะแลเลอสติปออกโลก็ปีลักเกตุเวนะเลยจะเคยจอตาวิจิแม่เลยออปีเข้ามาปืดะล้อเลยออปีเข้าคาช่วยอยู่เล่นยันยโกนะเลยค่ะก็จะกาลีนี้ให้งาหาขอจะก็ขอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกโคโลติพอติปอออมแม่ก็พอก็เลยชินีแต่นิวยอร์กโคโลออสออสพอปีไกตุเวนาเลยออรอติพายอยู่เวลาแล้วเวียนเนี่ยลาหุยติพัททะทุลาวิโยเคโกปุลาตาทาออเลียวคาแตเวคัสเลยปีปาวิจิแม่เลยติยากลุ่มเปราะบางก็เวนาลีกลุ่มเปราะบางก็วิอผู้ป่วยผู้พิการเล่ชะได้หมดทะงาลาออเซกาเคจอวิโรเจเล่ชะได้หมด
กาเลขาเปียโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลอยู่คือตุโยเจเปียเลเลงอ่ะคือเตจ้าเหมือจ้าเชเวกาเศรษฐกรได้ผ่าเลจีชาวิตเตเซออกโคเชอวิกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐปีไกตุโยเจเปียเลออปอยวิออแมอยู่แลภาษีจะลดยอวิกาปีตุโยเจเลออเลียวคัดจะเซมาเปลาตาทาเกือเวขาเปียอยู่บาตุโยเจเลขกว่าเนาะคือจีชาวิตเตเซชากาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐราตุโยนาเลชกาอยู่เวลาแลเลียววิออเนี่ยละหุยติภัทธาอรอสัตตาติภัทธา

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชวนไว้เก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทย

0: การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการการสอบได้รับทราบเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกสทในวันพรุ่งนี้และขอให้ดำเนินงานไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ย้ำว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการเพิกถอนหรือดำเนินการใดๆเนื่องจากกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้กระจายอำนาจในการตัดสินใจอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบต้องเป็นมติที่มาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักเกณฑ์ความถูกต้องหากตรวจสอบพบว่าผู้ใดกระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรพบข้อสงสัยการแก้ไขคะแนนผู้สอบผ่านบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 รายเร่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าน
3: ายอัศพลไตรสรณภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงพบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายที่ประกาศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่สอดคล้องระหว่างคะแนนที่ประกาศกับข้อมูลกระดาษคำตอบมีข้อมูลว่าแฟลตไรท์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกันมีรายละเอียดไม่ตรงกันและอาจมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังการส่งมอบซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้คณะกรรมการมีมติขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเชิญผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบบรรจุภาครัฐต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทางอิสลาม
4: นายอามัดอิสันประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสตรีมุสลิมในการเป็นกำลังหลักของครอบครัวชุมชนและสังคมจึงจัดโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลามให้มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้แทนฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนในทุกจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามแนวทางอิสลามนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอในมาอายออามาเอมิขอเปียนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนอโอเอเนอุ้งเควตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกอเนยโยเยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจจาดูลันยาอนาโกลุขุมยาอุตาจจาดูเจียงหลังเนียนีอุมลัวเมบาประชาชนยาอุชกฮาดูมีเชงอาหวงเนงาเชวุลหวงกนีข้อติบัตยักความดันเบาหวานชดเชยวันโลกมะเลงขาแมนาโกชดเชยยินไกลพันธ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริแมมโมแกรมโฮอัตซาวเนชดเชยมะเร็งปากมดลวงชดเชยบอูมามาเลงนักงาลาและตัวเฉียงเชี่ยวบูเดียงเชี่ยวขามแม่สุดเดงเชี่ยวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนดีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกับปจการเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้านานากาในเหลียวแน่ในชนยังง่ายยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่มีเออโกเย่งาสีเวียและงายิ่งเยี่ยว

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Rồi nhé, như chị còn đi cho cả má tương bố là đi cho mẹ là lẽ nó hả mẹ đưa đi đó nè mà yên nhiêu dù thầm mà yên nhiêu anh là lũ lo hẹn như chị còn đi anh thì có lỗi gửi lá này chị lá cứ đi bây giờ tập phụ thần chú là mẹ yên nhiêu ngà nhìn đó lẽ thái phố nà phí cà tù lẽ lo yên nhiêu ngà còn đi yên nhi lẽ mà yêu khá đừng nè dù đà mà yên nhiêu gần đi tà nà mà nè mẹ ổng đủ lẽ đà nè mà yên nhiêu mà nè mẹ ổng đủ nà còn đi sẽ thả nì vì thầy yêu cà chè xì hẹn bà thịt ไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่านาคนนี้โสทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิ่งนายใหญ่ยิ่งนายหน้าพอนาคนนี้บกเกอร์และกกุ้งมาโคและกกุ้งอร่อยใหญ่ยิ่งเอ็มติดพายุยาสิเชกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งนาเฟบุพอนาคนนี้โสทเชียงใหม่เอ็มติดพายุยาสิเชกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งเฮนาคนนี้งานมันเนี่ยจะดูเลยนะกับพ่อกับพ่อในนาหน้าและงานใหญ่ยิ่งอีนานาคนนี้ที่มาขายนานาคนนี้ทอนลากละงายเยี่ยวสีสีบาลามอนที่หัวลอยเยี่ยวไทยพนักคนในวันพฤหัสบดีแล้วอันนั้นคนในเช็กกุลอยเยี่ยวกรกฎาคมนี้พังอายากูเชื่อลอยเยี่ยวเฮ้คนนี้ขานองแล้วมังเงี้ยนี่แล้วอย่าได้เยี่ยวอย่าจนเอาลอยเยี่ยวกันในตอนนั้นรสชาติบุ้มแล้วบินอาหารในลอยเยี่ยวขนุกาแล้วจะกาจีแล้วหุ่นทากาแล้วได้ในละมาเยี่ยวรสชาติบุ้มหน้าคนนี้อดูที่ลาจีอดูกันยาเลยช้าทางอายเย็นอยู่น้องเบนบุนิตาในช้าทางอ่ะติโกรุณาดามาเย็น

你那阿子，你那阿子也木阿不让阿木哦，哦，后来也木苏那他走，阿来开进阿土拉阿多让阿木，你那把茶，苦做阿做木啊。คือละบะมือสุนเสกเจ้าเล่เฮามือมีแนงอาเจียมืออาบอคือละเยมือสุนเสกเจ้าอย่างนี้แหละอาหุกโจติมาล้อมือ你干嘛？

0: 马过拉农上桥马鸡呀嘞你拉喵母你拉那通拉鹅阿多你拉摩鹅阿座동에니가마시다오저대두오마구마렐라니마마마녀동에대니모니모마시치나세오마구마렐라안드뇨모마시제난드로라나무오오코타타로발라세코글레말레네로미아무코타타로발라세코그가레호미칸시운발라우차젤레말레니냐노샤샤에냐에니가마시담보초데둘러나좀만니가
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติ68โครงการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวัสดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3ได้พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคาร และระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จกำชับให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุรัฐบาลเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำคลองร.1จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทสัปดาห์หน้าน
8: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาฟื้นฟูคลองร.1ดำเนินการซ่อมแซมและยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพระบบระบายน้ำของจังหวัดสงขลาลดผลกระทบจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการเสนอของงบกลางวงเงินกว่า800ล้านบาทเพื่อดำเนินงานนั้นขณะนี้สำนักงบประมาณได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำเอกสารโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าต่อไปส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพของผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทานรับมอบยานพาหนะของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน88คันเพราะมีการระบุข้อความว่าภารกิจสันเขื่อนพร้อมดูแลนักตกปลานั้นว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแต่การนำรถยนต์ราชการไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ถือเป็นความผิดและได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลพวงจังหวัดสงขลาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาตลิ่งพังรองรับสถานการณ์อุทกภัย
9: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมเร่งผลักดัน2โครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดแรกบริเวณคลองบางดานเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแห่งใหม่พร้อมติดตั้งราวกันตกระยะทางประมาณ500เมตรหลังพบตลิ่งพังต่อเนื่องจนเข้าใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางดานรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยจากนั้นลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข407เพื่อติดตามปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีตพร้อมทางเข้าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันทั้ง2โครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็วยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลพะวงและพื้นที่ใกล้เคียงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: อโบดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
0: เนาะซง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ออฟฟิเชียลของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
5: จองฮู้ค่าหือป้อท่องจึงไทยพบทบยาปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์เหลือเส10ล้านไห้โคปากมัน 90% ภายในป่าเถินนั่นลูกตีกัวเนาะค่ะเผาหาตั้งกินตั้งย่ำยายาในเถินเคอและการเผาไว้เหลือเสเฮ็ดการให้การสนอําว่าได้เป็นเพิงต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเรื่องตัวสัตว์นั่นในเยาค่ะเป็นปัญหาเฮ็ดให้เกิดหมอกควันก้อง PM 2.5 เป็นเพเฮ็ดให้ตุ้มเตื้อถึงป้ายอยู่หลีเฮาค่ะอาสาเข้าคาก็ติปอดตุ้มเตื้อถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นโหเจอและอ๊อกอ๋อลูกไกวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ปอแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจันล้มแสนเสืออันลีตาลูกตาลานเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย่อมฝุ่น PM 2.5เลยตั้งมุมมองไฮลีเสวอชอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
6: จ่องหูคาหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เสขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาคาขึ้นในคาออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแวอ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอะต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันป๊อดฉุบเมียนอีกป้ารังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดฉุบดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผาตี3กรมประชาสัมพันธ์
5: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชพันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128088ในค่ะอเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไลคว้างเฮาเผาผ่านมาตีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอ่องตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั่นค่ะเลยตั้งมุมมองไฮลีเซ ห้องการฐานฐานาก่อกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอจันล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนมู

0: เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวเซฟตี้ซิตี้เราจึงต้องปลอดภัยจากกลไกประชารัฐเราจึงต้องร่วมกันเรียนรู้เตรียมรับมือสาธารณภัยไม่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายหากเราพร้อมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองพายุฝนฟ้าคะนองติดตามสภาพอากาศทุกวันได้ที่ www.cmmet.tmd.go.th ปัญหาอาชญากรรมโจรกรรมมิจฉาชีพยาเสพติดพบเห็นเบาะแสที่ไม่ปลอดภัยแจ้ง191อัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอุบัติภัยต่างๆแจ้งเหตุสาธารณภัยและขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้บ้านหรือปภ.เชียงใหม่0532214700เชียงใหม่เซฟตี้ซิตี้โครงการเชียงใหม่ปลอดภัยภายใต้กลไกประชารัฐเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และสวท.เชียงใหม่
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อพี่น้องชนเผ่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

หมักซุงค่ะเหมือนซุงพี่น้องพึงยี่ถ่อมเซิงใต้เขาทั้งเซิงค่ะอ้อเขาเข้ามาโฮมมาทบกันตั้งห้องบ่อยเซิงสวทวิ่งเก้งใหม่ AM 1476 kHz ค่ะฮับถอมได้ดังออมล้ม AM 1476 kHz ถอมได้ดัง Facebook Live สวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz แอปพลิเคชันดังสวทเก้งใหม่ regen3.prd.go.th/เก้งใหม่/อำนั้นกับสืบรองถามกันเข้ามาเลยดี053-276-007 053-276-007 ค่ะผมจมพับดอน Google Google ค่ะเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการโมขาวนนท์ค่ะสุภาวันเชื้อสารวินอยู่เป็นอ้อยก้ออ้อยเซบอมัยปีน้องเขาค่ะกูวันๆพอถึงมาเขายามมันเสียและอุบโอตดแต่แค่นี้ฝากตัวจนถึงปีน้องเขาเอามาได้เป็นปืนหูตั้งหันเอามาได้เป็นลองเพ่งกว้างหวานหูถูกใจเต็มจะไหนแค่ใจเอามาฝากตัวจนถึงปีน้องเขาอยู่ค่ะอ้อยังพ้องแต่เร็วออนกันหรือเฮือหรือใจกันก่อนค่ะ

อับปุ่มโฮนให้ในค่ะเลยเอามาฝากตอนจนถึงพ่อแม่พี่น้องเขาในค่ะนะอายลักตั้งอายแหลมในค่ะอับปุ่มอายลักตั้งอายแหลมอันว่านั่นมือก่อนนั่นในค่ะกำในเมืองหนึ่งมีคนสองก่ออยู่ก่อวันก่อหน้าแหลมมาเข่ากาดหั่งเผือหั่งมั่นอยู่ก่อหนึ่งจื้อมั่นห้องว่าอายลักต่างก่อเลยจื้อแทงว่าอายแหลมในอ้ออายลักป้าเอามาดั้งมิดหามักไอแหลมคือหาเหาะมานังขายอยู่ก็ตีก็ตั้งนั่นขนาดเนาะไอลักถอดออกมิดลีมันในกับเสียก็เปียนี้เนบันเปิ้นไอแหลมก็ลิดเกือมันนั่นออกเปียไว้หนังเก่าค่ะอ๋อเพราะว่าเปิ้นก็หนึ่งเยาก็หนึ่งมาถามซื้อเอามิดมักเหลียวเกือเยห่อก้อยจึงเขาซ้ำว่าอ่ำขายเลยค่ะเอาลุ่มเสียกำคาว่าซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อกลางวันใจกัดสัมปอจำตักเดวายเสตาก็หากอดเดขึ้นมาสื่อลุ่มเอานั่นเอาโคขายเขาอัมมีผู้เลยเสเจ้าเสป้าเลยไอลักจังซิมเอามิดมันออกกว่าหาแหลกเกอเปิ่นกูตีกูแลนออลื่นนั่นมันทบหันไอแหลมขายเกออยู่แหละอลูเขาก็เมื่อหนังเสียวเอาโคขายเขากูแหลกกันป้าเมื่อกว่าเฮือนผะเฮือนมันยันในค่ะเมื่ออันแผ่วฮอดเฮือนเหี่ยวจึงไอลักก็ลิดด้วยหอเกอมันกูหอมันไหลหันเกออันลีป้าห่อเลี้ยวก้อยแหละต่างห่อเจอนั่นซ้ำเป็นไส้ก้อยๆอ่อในมันจังออกโซบะเกาถางตัวเกาลักเสเปิ่นเปิ่นซ้ำลักเสเกาเย่ารู้ในว่าจึงในลงค่ะกัดเตมาเกาตักจ้อมหาอายเจ้าเกอในลูกก่อนว่าหนังไหนขยะอายแหลมก็เมื่อถอดด้วยมิดมันหมักหนึ่งเหี่ยวหมักหนึ่งแหล่ไหลหันบิดหลีป้ามาหมักเหลียวนั่นก้อยเหลือเส้นนั่นเป็นไม่ก้อยๆค่ะอ้อมันก็ใครเจอเจ้าหนังไอ้ลักเหี่ยวจังถึงหนังกัดวันกัดมาเขาขึ้นทบกันนะการให้กัดและอุบกันลัดกันว่าปีเกี้ยงเฮ้ยเขาสองก้อนในอาแกมก็เหมือนกันเหยียนก็เหมือนกันเอาในกว่าหน้าเขาเอากันว่าป้ากันเป็นเฮ็ดก็เฮ็ดเซรวยกันเซแหละกว่าหากว่ากาดกว่าคล้ายจ้อมกันเตยดีโยเนาะว่าเจ้าหนังในเซสองป้าสองผายก็เฉพาะพร้อมกันเซเอาเปียกสารก็ง่ามูกว่าซื้อเสียมักหนึ่งไล่ปันแก็บหนึ่งอ๋อในไหวเซนั่นเขาออกวานออกเมืองกว่าอยู่ยาวค่ะอ่ะมึงอำนาจไอลักอีกตั้งไอแหลมฮอดแผ่วกว่ากาตีเมืองหนึ่งและเมืองหนึ่งกว่าทั่วพันปู่สะเทหลงก่อนหนึ่งค่ะเขากว่าจู้ปู่สะเทนั่นเสลัดว่าลุงสะเทค่ะเฮ้ยกาในเมืองในเฮาขาอ่ำมืดคือหูจักเผลอไรค่ะเปอร์อันเฮาขาป้าม้าเสียมคุดค่ำแหละกูเปิ่นไรหิมหุงจนเฮาขานั่นแค้นดอหมุนห่มปันตีอยู่ตีนวนเฮาขาเสกําเสกขึ้นค่ะว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อสะเทหลวงก็ขึ้นลัดว่าป้อเปลี่ยนหนังความสู่เจ้าลัดในเจอเตจึงลีเหย่าสู่และอควางนวนเหย่าเสียมสู่นั่นก็สู่ตักไหลขายปันก็ว่าจังหนังไหนเขายินจมหน้าเสเหย่าเฮ็ดแขกปู่สะเทนั่นป้อว่าถึงขิงเตียงขึ้นเมียนพ้องเปิ้นตึกนวนลับนวนเย็นอยู่นั่นเขาสองก็โจกันลงกว่าตารางเฮือนเสเอาคําอันเขาป้ามากำพองผังไว้ตีหนึ่งเย่าตีหนึ่งเมื่ออันผ้าปางเมืองเลี้ยงมาเย่าจึงเขาห้องเอาปูสะเทกว่าและหาคุดค้ำกาดีอันเขาเด็ดเด็ดลงสึงซิมแมบไว้ขิงกลางขึ้นนั่นขณะคุดกาไลเสอําว่าทบยาแมนค้ำกาดีนันแลปูสะเทก็เกื้อถางว่าเป็นอันซื้ออันใจเสเย่าปันเงินค้ำเขานำน้ำซื้อเอาซุ้งสองไว้เสียมเขานั่นอยู่เลอเสนั่นมันปันเขากว่าป้ามาลีโดนึงค่ะไว้เสไอรักตั้งไอแหลมออกเมื่อกว่าเย่าจึงลุงสะเทแหละคูดหาคำจอดกว่ากาในสวนกานอกสวนเสก็อ่ำทบอ่ำหันล่าล่าเมื่อนั่นมันจังยึกหู้ลองอันเขาสองก้อเก้าเหรียญมันเสียใจลำต่อซาออกเยื่นอ่ำไรเสย่าจักเอาเสียมมันนั่นกำทิบเขายุ่มกว่ากำเหลวอ่ำเลิกอ่ำเละกว่านั้นนั่นซ้ำมีแม่ม่านหลงก้อนหนึ่งนั่งลือเฮืออยู่เสียและเสียมนั่นกว่าเตอใส่ก็โหมันทานป้อจอนไว้ขนาดเนาะมันนั่งอ่ำจู้กันเนื้อปุสเทให้ห้องป้องข้างเสียเยาะก้อกว่าตึงกว่าลัดเท่ามานเท่าเมืองมาเหมือนมันอยู่จ้อมเลยความอันล้อผ้าอ่ำป้อกินอันว่านั่นลุงสะเทก็ย้อนรวยเจอล้อผ้าตัวเจ้าเก่าและเสียมก็เลยซุ้มเงินก็เลยเสียงเยาะค่ะถึงมาวันหนึ่งไอ้ลักตั้งไอ้แหลมป้อกว่าพุทธอยู่ที่เฮือนสะเทหลงต่างตีต่างเมืองเสียแลอ่อนกันกว่าเก้ากว่าลาดว่าเนื้อต้องมากเขามีคำนำไว้อ้อปุสะเทก็ใครหู้ลองตั้งอันถูกเมียนมันแล้วใจเขากึดลือแค่กาแค่ใจเขากึดลือไว้ตีเฮือนเขานั่นเมื่ออันปุสะเทอ่ำหันนั่นเขาหลักลอมกว่าจู้กะตีคอกมาเสียก็เอาคำกำพองเน็บใส่ไว้ในกาเนื้อภายหลงมานั่นเสียป้อว่าเมืองเลี้ยงมาเยี่ยวจึงเขากว่าเพียวเอามาภายหลงมาตั้งเสียงเยี่ยวเสเดาออกมาเป็นคำ
ปันกะติสะเทหลวงนั่นเสปุสะเทถูกเจอเกียกใจนาและเอาเสียงกึ่งมึง3ลูกย้อนแหลกเอามากเขา2ก็ก็หับขามตุ้งเอาเสียงนั่นขึ้นเสยก็ออกมือกว่าข้าวตั้งกว่าแทงเหี่ยวในค่ะบ่ว่าป่น7วันเดียวจึงปุสะเทห่างเคิงมามันขี่แหล่ในวันในเวียงจอดกว่ากูตีกูแลนภายหลวงมามันอันตกไว้จอมตั้งก็มันใจขาก้นตั้งหลายเก็บซิมไว้เอามือกว่าเตาด้วยให้มันป้อเลยหันคำเปออันคำว่าอำป้าเสียแคกเสียอันเนี่ยแล้วมันจังเวียนขี่มาแทงพัดเลียนปิดตุ่งกว่ามือใจมือเหนือนั่นขนาดเฮ็ดเฮาพายลงมามันนั่นออกห้ำน้ำเยี่ยวไหนค่ะมันก็มึงเจนใจอยู่ลองอันตักเลยคำกล้วยแลพัดมามันเมียนติ๊กติ๊กนั่นตอดถึงกว่าผัดเตอร์เมียนลูกอ่อนก็หนึ่งตายทางตีในเยี่ยวค่ะเปิ้นอ่อนกันมาตีมัดเอามันเสียแลเอากว่าส่งกะติคุณลุ่มตั้งหลายมามันก็เฮ่อเลือเจอหน่าเลยถึงตีเฮียงป้อเลยแตกตายกว่าแปดเยี่ยวคุณลุ่มเขาแทบตัดสร้างผิวปันว้าลุงสะเทวิเฮาทอกเลยตั้งเท่ามืออีกตั้งกาป่วนขึ้นหลังมาเมื่ออ่ำต้อนฮิตอเป็ดพิษอีสังเสียแลซ้ำอ่ำต่อแลในค่ะไล่เปลี่ยนกว่าก้อยก็เปิ้นในอาศักตันโพลูกอ่อนเปิ้นมื้อเอาเงิน3จ้อยมื้อปลูกจ่อกันต้อย้อนต้องปั่นกะติปอแม่มันเสียว่าจังหนังไหนเหี่ยวค่ะเสียงอันอายลักไอแหลมไหลมื้อนั่นก็เลยวุ่ยก็นั่นซ้ำใครไหลน้ำอ่ำจ้างแพเหมี่ยงปั่นกันไล่และเขาสะพ่อตู่เฮาบ่เอาป้าเมื่อกว่าฮอดถึงที่เฮือนใจก้นใหญ่ก้นหลวงนั่นให้มันหมอแจกแพปันเขานั่นค่ะเนาะและอันไอลักยิบมือกว่าแสงเจ้านั่นจึงไอแหลมทั้งต้องอิวต้องเจ็บเป็นอันเอาเสลีเป็นอันอําเอาเสลีแลแลมนเขายุ่มกว่าอังตักนั่งเถินอ้อไหนไอลักก็จิกกูไลเสียงเจ้านั่นเสหังมันก็แลมันจังออกกว่าติดติดแลนไปมือเสเพราะว่าไอแหลมออกยุ่มมาอย่าจึงเป็นอันอ่ำทุบอ่ำหันก็เซมันแรงยิ่งจะเรียกไว้น่ะใครจอมห้อยตินมันนั่นก็กว่าร้อยๆต่อบ่ฮอดเผียวตีมันหายเข้ากว่าเนื้อหนองเยื่อยะสุมไว้นั่นเย้าในกาตีอันไอลักเข้ากว่าติดแมบอยู่นั่นเป็นตีอันเปิ้นเวดไว้กวายตัวหนึ่งแหล่ห้อยห้อยตั้งตั้งหอกเสียอ่ะไอเหลี่ยมเข้ากว่าร้อยๆปดออกหอกกวายนั่นเย้าเสียแล้วปล่อยเสียงหอกหม้อเป็นกำเป็นกำสุดเข้ากว่าเป็นกำต่อฮอดเผียวกว่าที่หิมก่อเซมันนั่นเยาค่ะเมื่อนั่นไอ้ลักก่อก็ถามว่าเป็นก้อยแหละฮึดหอยอยู่เฮ้ยก้อยตัวไหนเฮ้ยว่าจังหนังไหนสิกำนั่นไอ้แหลมจังรัดว่าไอ้เอ้ยเมื่อตักปลายตั้งเลยเทียงลูกก่อนเอามาเสียงเจ้านั่นเกาได้เอาเมื่อเกาอ่ำเฮ็ดมึกจังหนังเมื่อกุ้ยว่าหนังไหนสิว่าเสียนั่นเขาสืบเข้าตั้งมือกว่าเทียงแล้วไอ้ลักต้องเจ็บมาเสียก็เลียนเขายุ่งกว่าไอ้เหลี่ยมก็ออกไปกว่าจู้ปู่ย่างเท่าก้อนหนึ่งเสียลาดว่าปู่เอ้ยปอไอ้ลักมาถามหาในจึงอย่าไปลาดเสียกำคานาเกาคาเตขึ้นเตียดอยู่กันเหนือเทียงในกล้วยคาอว่าเจ้าหนังไหนค่ะลื่นมานั่นไอ้ลักขึ้นปอพุดมาทบหันมันนอนโกมพายอยู่แล้วมันจังว่าไอ้เอ้ยเขาสองก้อนในปอเข่งอังไปกันอยู่เจ้าไหนติ๊กติ๊กจึงเสียงในเตะหายลายแปดในมือเข้าเย้าเอามาเกาตีเอามือเกาตีอําเอาไปกว่าตั้งหลายว่าเจ้าหนังไหนค่ะเมื่ออันฮอดเพียวกว่าหิมวานเปิ่นตีนึงจึงไอ้เหลี่ยมงินต้องไม่เข้าแลใจไอ้ลักกว่าหาซื้อเขาสุกพักสุกมาไอ้ลักก็ป้าเอาเสียงตั้ง3ลูกออกกว่าจู้เฮือนแม่ไม้ก็1เสียเหย่าเสื้อซบเสื้อหยันเฮ็ดหนังห่างเป็นก้นตายเหย่าไอ้เหลี่ยมไปอยู่หึงเหย่าเสียแลเปิ่นอันก็เสมันอําบ่มาได้จังจอมมาหาเฮือนหนึ่งเยาะเฮือนหนึ่งตัวบ่กว่าหันแม่ไม้ก็หนึ่งเฮ็ดแกงนั่งให้ไปตัวตายอยู่นั่นแม่ไม้นั่นก็เฮ็ดตักถามตัวมันแล้วว่าปีเขาเฮ้ยมีตั้งหลวสังฆาด้วยคาลูเก่าคามีลูกชายอ่อนก็เหลียวก้อยตายแปดเยี่ยวในปอตอนหนึ่งไรก็จ่อยแถมเงินด่าพุ่งล่างสร้างเกี่ยวเสียอีกหนึ่งคาแล่ในว่าเจ้าหนังในเสียกำนั่นไอ้เหลี่ยมซ้ำวนปาในเสือว่ามือไกลมือเฮามานั่นการในมันในก้นไตยังอ่ำมีเสก็ว่าอ่ำว่าเดเป็นยันไอ้ลักกุ้ยว่าเจ้าหนังในเสกว่านางหิมตัวไตลักเอาเข็มแต้งด้วยเมื่อนั่นไอ้ลักเย็นอ่ำไรเป็นอันเจ็บแสบหนาแหละผุดลูกนางกำเหลวลัดความกว่างกว่างก้าก้าอยู่เจ้านั้นเสไอ้แหลมย้อนเอาเสียงเจ้านั้นลงเฮือนกว่าเสียวสั่งลาดว่าไอ้เอ้ยป้อมเมื่อไรห่อเข่าห่อพักอยากจึงจอมมาหาไว้ไว้ละหนาเก่าเตะมือไปขึ้นกาตีปังแค่ปนมาเจ้านั้น
ลื่นนั่นไอลักป้าเอาหอกเขาจอกพักมาห้องหาก่อเสมันตีปังลือเสก็อ่ำทบอ่ำย่าเสไข่ส้มห้อยดินมันกว่าติ๊กๆต่อฮอดแผวถึงดีเงาไม่หุ้งหลงตัวหนึ่งมืออันมันไหวไส้ไหวคว้าล้อมหาก่อเสมันอยู่นั่นมันเลยหันกงไม่หุ้งมีตั้งห้อยตีนห้อยมือก้านเข่ากว่าอยู่มันจังกว่าเอาเผอไม่เผอดอกอืดเฮ่ฮู้นั่นเสียก็อ่างตักเอาไฟจี้จุดเอาไอแหลมก็เน็ดห้องลาดว่าไอ้เมื่ออย่าไปเฮ็ดจังไหนเกาติออกมาจู้ไม่กล้วยวานในเสก้านสี่ตินออกมาเย้าไหนค่ะไว้เสนั่นเขาเอาเสียงสามลูกแค่ไว้ไผ่หน้าเขาสิแหละย่ำแพ้เหมียงกันเนี่ยก็เลยแพ้ก็อ่ำเมียนมิวมันเทงกันทานป้ออ้วนป้อมอหลวงกว่าอ่ำสุดอ่ำไหวและผีหลงจังออกมาเนโตมันเจ้าเสียก็ควายปั่นเสียงอันเขาเลยมานั่นอ่อนั่งฮือผู้แล้วตักเตะไหลหรือต้อนเสผู้ไหลจึงมันเจ้าปั่นเขาเอาเมื่อกว่าเยก็เยลูกวยลูกหนึ่งซ้ำมันเจ้าเอาซิมไว้เขาก็อ่ำฮัดตักเสียงตักปากกว่าสังเสเจอเสเมียวแหละหับขำตุ้งเอาเสียงเยก็ยีลูกนั่นเสจังกลมหน้าออกเมื่อกว่าหั่งเผอหั่งมันเสเย้าเนี่ยค่ะย้อนนั่นแหละอีสังกอลีสังว่าเฮาค่ะมอแจกมอเพในจึงหยุ่มย้ำว่าอปุ่มลองอันในนั่นเตเป็นคอซอนใจย่าก็เป็นที่ให้พี่น้องค่ะเลยเปลี่ยนเลยมีปลายวนออกลำเดือเสตอนตาเขาสองก้อนในอยู่ว่าเรื่องหนังไหนค่ะก็การอ่านตำรวจตอบคณะถอมเย่าในก็แค่นดอมอทัดสร้างด้วยเสกัมในก็เป็นอปุ่มเอามาฝากตวนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาให้เลี้ยงถอมจ้ำกันค่ะ

0: xung ăn phần khao giác quân và lại lại nè xung đồn xung lạc xung ăn biến nhu xung nhau xế ẩm hậu sản ma kiên tạng này đơn ra con nghe không biết ạ giải ma mới lưu giải ma cứ thay liệt cho nghĩa lại
1: này
0: này anh em còn đi lấy bỏ giới con nghe cán khiến này mưa lỡ mưa này tổ giám lần đi lấy như thao này hân miền thao này chẳng hòa đi mưa nằm từ khẩu đến giam lấy vào ấy này cán khiến này đi lấy để cho mưa liệt ơ mà liệu này khiến nạ một người xử lý này cũng rất quá ơ này cán khiến này đi lấy để cho mưa nước ủ vào ấy đục vào ấy cán quay ủ hiến này quăng khẩu đi cho khẩu lạc này khẩu này khẩu tư quẩn rồi ạ tăng hắc hòm lệ ăn uống xoắn đi nó ủ nạ có này tông chắc quả chứ chắc quả tổ chư tổ bà nó đứng khuyên thủy bọ có một sản phẩm mất bóng quý hành thường toàn tăng mất bóng khảm trao này tức tức hả? Thao kỳ lại bỏng rồi chứ nế chẳng hạ khao nhắn ẩn xuống quả nạ biến nhu ẩn ẩn tên tăng khuyên này xìm á nạ biến tăng xuống ẩn ẩn má khuyên thèm xìm bọ nha nó biến tăng xuống đồng xuống là xìm á biến xuống ẩn dần xế vượt ẩn xuống xế vượt không ạ này khao nhắn này đủ đây bỏng cho gì đấy mò quay mất biển hắn ca yên khẩn đồ ớ mới nay hóa sở thêm đó có tên này khao nhắn ảnh bốn quả sư khứ áo hôm nay đem mấy chữ người khao đó
2: khao nhắn ảnh bốn quả sư khứ áo hôm nay
0: còn này có sư khứ áo này này dòng khứ xa khó ngán thì cũng còn phải nó vừa nếu vừa đừng áo cho muốn sao còn phải nó vừa đủ áo tăng mỏ lòng khắc trở khắc cây xế lệ quăng còn cũng pha đồng quầy khen chéo lên hóa điều ạ cuốn lưu tù này khen yêu hoàn đồn kinh thể đoàn á đồn tố lưu kinh thể tây hoàn mà nếu áo đi kèm á cuốn lưu tù nhà hóa thờ khi hoan kỳ ca ngữ để mang ý nữa này nó จะเมื่อกำพาเดชคุ้นมือวันก้อนของเขาเนี่ยมออยู่สากินโลเนี่ยเนี่ยอยู่เนื้อน้ำดินผาอันมอนมาเนื้อน้ำซ้ำนี้ป่ามันเนื้อดินซ้ำนี้เข่ามันนะอยู่ดินมือเข่าหวานป่ามันเสียลุกตัวเลือกที่ใส่เท้ายังเนาะกินเข่ามันสองกับสามตาที่เปิ้ลวันตายที่ไหนเข่าย่างมาเดี๋ยวเนี่ยเจอเรื่องอะไรเนี่ยพอคุกเจอเลยคุกตัวเขาข้าวยำอันว่านั้นมันเปลี่ยนยุ่งซื้อขึ้นเอาอะไรเลยยอดมีเงินสีไปขึ้นซื้อว่าเขาบอกว่าเรียกว่าอะไรข้าวยำบอกว่าขึ้นมีแค่ 50 ปีบางปีเลยมันเปลี่ยนไปเลยนะก้นอันเขาลึกดูเนี่ยต่อมองเสียหลายข้าวยำก้นเนี่ยก้นลึกดูเนี่ยเขาเป็นก้นอีกชั้นหนึ่งเลยเปลี่ยนก้นมาข้าวจึงว่าเป็นก้นเสียเขาสุดกว่าสุดนะช่วงนี้ฉันสุขจัดปานเขาตั้งขึ้นมองสังหาก่อนในที่นั่นมันถือเข้าก็ดีมองหันลองเข้าย้ำจินตาคันนี้หมอเจอวิ่งมันกว่านะเข้าดีเลยมีบันลองยาแขนกาดีเลยเนี่ยดูเลยเนี่ยนะเข้าดีเลยนี่สารลองยาเข้าเลยดีนิดสารนะลองยาในเชียงอาราก็มีลองยามก็เลยมีแผ่นกาเขาในเลยมีเป็นลอกลายแผ่นกาช่างเคยมีเขียนอีกเขียนลายเขียนบางทุกข้อถอนเอาดีลายเลยจันเพื่อนมาเดี๋ยวมองในแค่นหนาเมื่อวันนั้นเขาบอกว่าการเขียนอีกเขียนลายนั้นดีเลยว่าจะยิ่งยาวยาวยาวสีเลยเขียนเอาดีเลยมาจันเขียนการอีสานก็เก็บมา
1: ใช่ผม
0: จงเรียกเจ้าเก็บเฮ็ดตุ้งยืนตาหรือหมอนหลับยังเท่าเดิมป้อนเก็บมัดนิสเธอบอกว่าป้อนวันดีเราไหนวะมีมัดสมองเปลี่ยนนู้สมองเปลี่ยนกรอบกว่ามันน่าเก็บก็หนาวางอยู่ก็กาดีใจไม่เจอยืนเจอยาวสีที่นะนั่งเจอยืนเจอยาวเนี่ยรูมองนักยังการทันเสียมาดีเลยหันถึงดอกอันเล็กอันน้อยสีตาบอกมองเนี่ยมันต่างกันเลยมันอยู่ในแค่นั้นได้รู้คนที่เขาขอมาว่านะเขาหลักแก่นปีตุ้งวันมีฐานในมันพาสองพงเนี่ยอัดเลยชิงบินหลายจูโมงปากพงสิบจูโมงนี่แต่หูเมียมือเขาเนื้อหนึ่งหูเมียมือนั่น ันว่าฉากมันยิ่งกันนั่นนะชิดอันของว่าอันนี้ล็อกอันนี้ปีนี่นี่ห้อยอย่างนี้นะกูพอแล้วมาปืนดักก่อนเนี่ยมันอยู่ในที่เชิงมันไว้ดูมันสั่งเย็นไล่หมายหยดไล่หมายหยดในว่ามีดิจิตอลนั่นนะเนี่ยนะไล่ว่ากูกำกูกำนะจำยังนะตีโมกูอยู่ในกองนิ้วหมดหมดหมดนี่นะมันเย็นไล่หมายหยดเย็นต้องหมายเลยมันหนังปองมาหลอกใช้หน้ามันต้องแบบเรียกสีตาบอกกาฟันไปดูเนี่ยขันเก่งไปอ่ะเนาะเข้ากลุ่มกูมักโหมดขาลุกวงจักรยาวสีห่อกองป้อนอันเนี้ยสีเขียวเนี่ยอยู่วันดีตั้งดีอันในกองป้องพุ่นใส่ยามหูกองเราสีสีดีหรือเนี่ยตัวกองเนี่ยเรียกสีตาบอกขันเก่งไปเนาะกองเนี่ยแข็งแข็งเลยเขามีว่าเรียกสีตาบอกอันนี้สักลำรองคุณบานอ่ะกันยิ่งเข้ามาได้หรือหากนี่เนี่ยเนี่ยปีนแทนในอยู่ก่อนในลูกบอลเขาเนี่ยก้อนเล็กสีตาก็จะได้ขาดทันตื่นลูกบอลมือไหนปีนปีนอู้วนหลุมมือหนานะเอามือหนานั่งไกลอยู่เรียกก้อนหนึ่งเรียกมันมีแทนมาเนอะเจ้าจิ้นไรหนึ่งลูกบอลเนอะเนาะเจ้าจิ้นดาบมูลซื้อเนื้อจูบานไปเออเล็กสีตาก็ก่อนไหนเล็กสีตาก็ดีนแห้งอะไรอยู่ถามนิดหนึ่งเห็นเปล่าโบมีปังปืนถ้าโบมีปังปืนเย็นจีนเย็นน้ำเนี่ยนอนกวนอยู่ยิ้มมุมมองตาก็แก๊สอยู่นั่นเองไล่นั่นเองไปปีอะไรนี้ปังปืนอะไรวะใส่ดูด้วยตัวแถวในวังหรือวะ
2: ฤกษ์ศีลาก็ดีนแห้งอะไรอยู่โบมีปังปืน
0: ดูมีปังปืนพวกสนับโบมีปังปืนดีไหมปักปืนในมันคิดเถอะอันเนี้ยอันปอดอันนำอันลายเขาได้พอมีปักปืนมันเมื่อก็สานกันนะมันเข้ากันดีดีเมื่อนั้นเขามีคือนะเสามาอันปอดมาอันยาวบนมันโตมันแก๊กมันขื่อมันไหนเนี่ยพอมีปักปืนเดือดเย็นเย็นเลยมาจับกันในเดือมันเข้าดีตาต่อสักเมื่ออันเขาตานก็สานก็สานก็อันนั้นเขาอันมาโตมาเท่าดีทั้งนี้ฐานนอนนั้นสั่งอันเหมือนกันมาคัดเหยเอาแย่งกันกับฐานมือมาคับฐานนะนะมันจังจังเด็กแข้งความแข้งอันมาจอยกันแข้งอันโยมจะแข้งความอันนั้นหลายอันอันอันไม่หลายอันพอมาคับฐานกันเถอะเขาดินแข้งความแข้งความไหนเยอสีแข้งลุงลุงอันเดียวสุดเดียวจุดลุงซีนเยอะเยอะอันนั้นแน่จุดสติเนี่ยนี่แต่ในมังคันว่างกันจันตุนี้ถึงว่าตู้ซักพวกหนุ่มคนจันไหนตู้ก้าวหนุ่มคนจันกว่าไหนมันขาดอันนั้นเนี่ยว่าเทียบจุดหนึ่งเสียหนึ่งเสียที่นี่แต่มังว่างกันจันจันไหนอันนักหนาที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเหมือนหนึ่งจุดมาแก้งเลยนะอินมาแก้งเลยหรือปีเสียปีเสียเอามังคันว่างกันพอมันผุดแต่บ้านอินปีจุดพันมากเลยก่อนมาสนิทจันของป้ามาป้าอาก่อนเที่ยงที่จริงนะมันโปมีก็ปืนมีหมอก็สามสันหมอคิดเปลี่ยนแทนความถือเขาไม่เปลี่ยนแทนมาเขาเจออีกเลยบอกเจอเลยมึงรู้กันว่าเขาขึ้นอย่างไรกวนเต้นจะเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรเขาพักจะคืนมือแม่เขาถามจริงเต้นแก๊กเต้นยกเต้นเปลี่ยนอะไรเต้นใครก่อนสมมือใครนะเต้นใครก่อนเหลี่ยมเบิ้ลทางใหญ่เบิ้ลทางตื่นเขาถามจริงมันเจอก้นกูก้นตัวนี้ใจกูก้นยิ่งว่าใจมาจนสันทามว่าทับจื้อคือเหมือนมาก่อนอันนี้เขาขับเลยนะคือเขาเหยียบมาเขาพูดบอกมาเลยห้ามใครเน่เลยนะก้นในตัวใครว่าใจมันกินข้าวผัดขึ้นมาอยู่เขาอยู่มั้งเขาบอกว่าเรียกมันบอกไหนเขามีสุนตีกว่าที่หมอในตัวเนี่ยที่เนี่ยก้นกว่าว่าใช่ไหมจังเฮียก้อนกูก้อนในสัตว์ตีก้นขี้ขายอ่ะพวกมึงว่าไม่ยินเลยมองอยู่จังไงเขาต้องเรียนเองว่า
1: สินค้า
0: ก็มันได้ไหมเขาจะได้หันโค้งบ้างนั่นเองเส้นเตียงกูดีก้นก้อนต้นมึงเจ้าสิจะลุกเห็นไหมปีนก้นหันหันไว้เอาไว้ที่ไว้ที่ฉัน
2: ท่าจะดีค่ะ
0: ก็เนี่ยพวกเคยยินท่าจะดีค่ะอย่าปีนว่างปืนเจ้าเขาสิหนึ่งทีเขาดีเลยฟังเจ้าสิลุกคิดจนตามดูเจ้าก่อนกวนอันคู่จอนตามดูจอนก่อนสิลูกคิดหนังตามเจอจอนก่อนอ่ำมองเขาเจอนะปีนก็อันเจ้าป 本科独招导要，报完本独招导呢，证明赵迪独招导，你第二年赵迪独招导，完了你来管了，好过别招，好过别考，变成嘛，入以后会来帮别人管啦，不用管，那二十万里面，我是广德人呢，安逸时代个，入以后很专门，啊，专门一个人呢，那个人呐，拍个人拍。民国人民，那我们这里比较简单，我就讲了这个
2: 历史大国今天为有国民大国，
0: 我从不报不观察，
2: 我的大国
0: 好想跟人家别看啊，别看啊。

ฮาค่ะมาฮบมาทบกันตั้งห้องเปิดสิ่งที่ในยุ่มยามาได้เป็นพ่อนลีดอนดับป้อมแม่พี่น้องเขาค่ะนะเดือนผ่านเดือนป้อมแม่พี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะให้เลยอยู่ลีกินหวานกั้งยันพี่ขินกันตั้งหมดตั้งสิ่งค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือนซุ้งค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในวันพรุ่งนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีนายสีข่ายรองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายจางเทียนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ต้อนรับฝ่ายจีนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลผู่ตงเซี่ยงไฮ้โดยมีนางสาววินันดาวรรณศิลป์รองกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้พร้อมข้าราชการทีมไทยให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมจัดฉายวิดีทัศน์ความยาว1นาทีเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ได้แก่การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์และการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือจีนเดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ SME ไทยสู่ตลาดจีน
3: นายปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทยจีนครั้งที่4ว่าไทยและจีนเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันโครงการนำร่องของไทยร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนมาพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าพรีเมียมและส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนพร้อมเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันไทยยังผลักดันการเร่งการซื้อข้าวไทยงวดต่อไปจำนวน 60,000 ตันพร้อมทั้งขอให้จีนเร่งพิจารณานำข้าวเนื้อสัตว์ปีกน้ำตาลเชื่อมเปิดตลาดสลัดและอินทผลัมโดยจีนพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของไทยและนำเข้าผลไม้ไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวและยังเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วโดยไทยเชิญชวนจีนลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาและการผลิตต้นน้ำขณะที่จีนเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในจีนและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกระดับปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สคบเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจสถานประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบการร้องเรียนกว่า 1,700 เรื่อง
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์หน้าศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ครอบคลุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2546นำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547แต่สคบยังได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องครั้งนี้ไปขยายผลพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยี่ยมก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวนี่อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦，莫给豆沙，给那王子抬头。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่บวยจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเตรียมฝนควรย้ายที่เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินทุกเป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แม่นแน่แล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก่อ
7: เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าต่อโซลุเจชั่วเดี๋ยวก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าซีนามูจัวสีก็ที่แต่บัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเถ้ากมูเจชั่วต่อก็ยกเรียกจ่าเถ้ากมูเจชั่วเจก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจอเจชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำว่าหัวเนื้อเสียก็ละต่อก็มูคำว่าเดิมจะเช่าคอมมอนกับชนวัวกลมเตะสักเก็บคอมมอนรอสปสช.หลอดเตาเทียก 跟我接触那次老道老哥有整在问题然后 application 没 prompt 贴 application 搞档不到贴这车科目我个所整在我科目 online 到就会得车科目的呢一给你卫生间充充欧文二给你看着干充充欧文被给你派遣台充充欧文老给你给你干派充充欧文及给你培养班充充欧文
2: เล่งตือสังเรียงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเรียงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

โอตุตงลูจูลูยิงเจใส่ปลองดูยอเลยจีโอตุเจนะเตะกูดีกูชอนรงยอเลยนะโอตุเซน

三种都是东卷哈鲁蒙到路线真买顿子一种那子个地能长说了问的努啊วันได้หนัวเจยุทธออีจงน่ะจึกที่นิ่งจังสวดเล่ากึ่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อช่องดาวจัวสวดเล่ากือปังเชิงรังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเชิงใหม่อ้อเอตังขี้หนัวเจกูกู้หวังให้จาซาฮาตาสวดเล่ายูลุนทูกูยออัวพงยืเถาปีมงจูจัวเถาเศร้าวันได้หนัวเจกูตู้มวมรัวเสงเฮาอีร่างลูกจ้าคือลุ่มไปหาตาซึ่งเก่ายอกงมงจะหลุดจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกีรอใจตั้งเหล่ามาส่วนซื้อหนัวเจกูยมัวอีช่างสุสื่อจะหลุดถังจัวไปสวดเล่าเต้าเป้ามาย้อจวนดอกจังสุสุนัวยูลูฮาจูจอคงเนอจอคงคือปวดจอตัวมัวจวนดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟดคือมวดทุงไรย่อราคาประหยัดเนอทุงไรเพ่งยี่จะหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้าม าย้อจวนเฟดอ้อหนูอ๋อเจจอหนูซื้อป่วยอยู่ว่ามัวจอของคือเพ่งหินว่าชวนหนูติไปเก่าช่างไปเฉาอีลู่ช่างลินดูของอ้อเช้งซื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วฮันหนูติเก่าเปล่าหนูติแนงเก่าหยีลู่หยีลินดูของอ้อเช้งซื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วฮันชวนหนูติเก่าอีแนงเก่าซื้อลู่จัวลินดูชงอ้อเซ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเท่าลูกซื้อเหาหยีเต็งไปเจ้านาทีจู่เก่าเจ้าเต็งไปเจ้านาทีย้อส่วนเดาที่ว่าการอำเภอท้องเผาหูเตะชาวไทยมาอยู่มั่วจอสินค้าฮาวแบรนด์ห้าสินค้าโปรโมชั่นพิเศษเดาจอห้างเนอะเดาจอห้างมาเดาจอห้างค้าส่งห้าค้าปลีกชั้นนำกือย้อจูโหเต้ชาวไทยสเลยจอแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกวอชเซลหนอห้าชีมอนเนอะมากู้มั่วดำเดาอย่างอ๋อกู้มั่วดำเดาอย่างคือย่อจอสินค้าชั้นนำลอซิย่อจอจอเอห้างจอห้างชั้นนำมาปุ๋ยจอจอของหนัวจอลูมัวจั่วสวดเล่ายอดส่วนดับตุงไกคือเนื้อเพ่งหีนัวเนอะมาจอสินค้าประหยัดซื้อเลยมั่วจอจ่อไก่ก้าไก่ไก่ออหอนชัยยอไก่ออนะก้าจอเป็ดเนอะจอไข่เป็ดอ๋อฮะจอผลิตภัณฑ์ซักผ้าเราซื้อยอจอชวนชัวเข้ากลัวจอชัวน้ำยาปรับผ้านุ่มฮะจอน้ำตาลเต้นเหรอมากูถอดเจออีจงนาซือกุ้ยที่นิ่งจังสดเลยมองยัวจอขงนัวเต้าชวนนู้ฮะลูกชื่อเหรอคือกูฮาตั้งลูนัวยอนู้ตีไปเก่าช่างไปเฉาอีลูกช่างคลินดูเก่าเปล่าแห่งเก่าหยีลูกหยีคลินดูเก่าอีฮันหนึ่งเก่าจื้อลู่จั่วลินดูเถาลู่ชื่อเหาหยีเต็งไปเจ้าจูเก่าเจ้าเต็งไปเจ้าส่วนดอกที่ว่าการอำเภอท้องเผาหุ่นที่เฉาท้ายมาป่วยโยมั่วจ้อขงไรเพ่งยีกุญยอดส่วนดอกจ้อห้างเจ้าลุงมั่วจัวสวดล่องส่วนดอกที่ว่าการอำเภอเนอะมาเล่งตือคือสังอยู่ว่าจ้อขงเพ่งยีหนอมามั่วเป็นสื่อคือยุ้มหงสายอยู่ว่าเต้าส่วนดอกป่วยเลยโครงการลดภาระค่าครองชีพไทยช่วยไทยเฟดอ้อส่วนดอกจอดที่ว่าการอำเภอเนอะเจกูจะรู้ทางคาจัวไปอีจงนะจึกที่นิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนซื้อหนัวเจกูยอจอกังลูกจออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อเออีปลาหนัวเจกูเลยหมั่งจอกังลูมัวอีจังสุสื่อจะรู้ทางจัวสวดเล่าเตาเป้ามันย้อนวนดอกร่างสวพังเสียงคือกุยเจ้าลูกจอจัวสวดเล่าเต้านงจวนจื้อหนัวล้ม

ไปหาตามงเนยนลีจัดเหล่าก็ย่ออ่ะซีดีบีชงย่อตัวหูจะหลุดจอจวดสวดเหล่าตอนนงของกี้รอใจอ้วกี้เออีปลาโนเจกูเลยหมั่งจอกังหนูมั่วอีจังสุดสุดทางจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

ส่วนจุนัวเจกุยมัวอีจังสุสึกือฮาจูจอสัวเตอกุญะยอดส่วนเตอลูโรงเบียลาดพร้าวจอหลุดถังจัวสวดเหล่าเตาเป้าอ๋อมาจอหนูจื้อคือจอหนูจื้อคือยอดส่วนเหล่าสำนักงานเขตจตุจักรกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าจูนเต่าจอสถานการณ์คือมั่วสวดเตากุญะยอดส่วนเต่าลูกโรงเบียลาดพร้าวฮาตาต่างสนัวมั่วต้นเหงปวดสู้ชามเป่าเลยตื่นเหล่าเนาะมาจอข้อมูลห่อจอข้อมูลคือพวกเตาเต่าต้วนทัวเต่ายอนยอดจัวนู่ตีเก่าเจ้าเถ่าลูกเชื่อเหอะเก่าเต็งหนัวหลอดสยอนนางมอเถ่าเก่าเต็งเนาะมากูนเชื่อฮาตามั่วจอต้วนเหงคือเตาปวดสู้ชาต่างชอยอดส่วนเดาเหตุการณ์หลอดสยอนยอดส่วนเดาสุดเช่นคือมั่วสัวเตากุญยอดส่วนเต่าลูกลงเบียเดาลาดพร้าวมามั่วต้นเองปวดสู้ชาหยอบไปเจ้าไปแหล่งหนัวเองเราไปเจ้าไปแหล่งหนัวเตกูเป้าหาตายอดตูตือเหล่าหนัวเนอะเป้าหาตาตูต้นเองไปเจ้าไปแหล่งหนัวยอตูตือลุ่มไปคุริจังมาพวกเป้าต่างหรอมามั่วเจ้าต้นเองคือม้อนหยังอ๋อม้อนหยังคือย่อม้อนหยังหยังเห็นเอกลุ่มอาการสีแดงเนอะมาจอกังปวดสู้ชาจวนซื้อยอดเจ้าแรงหรอเอมั่วเต้าใจหมอตังชอยอช่างเจ้าอี้เลงยอมั่วจออาการสีแดงคือหมอหยังหยังเหงยอเก่าเปล่าเลงหัวจอกลุ่มอาการสีเหลืองหอคือจออาการสีล่างคือยอหมอหมอหยังฮาตังสุมาจือชวนหยังเหงหนอคือยอจอหมออาการปานกลางมามั่วเก่าเป้เลงหัวจอตัวนึงคือเตาใจหมอมินจือยอปัวจอกลุ่มอาการสีจ้วนวะเนอะมามั่วเปล่าจบเปล่าเลยเหรอเอจอผู้บาดเจ็บคือยอจออาการสีจ้วนเราสุยอจอผู้บาดเจ็บคือม้อมินจื้อซื้อม้อจื้อหยางคือยอเปล่าจบเปล่าเลยเดามากูตู้ร้องตังเหล่าเอตุ้มหงใจตังเหล่าหนอยอดส่วนดอกสำนักงานเขตจตุจักรกู้เจ๋งบูรณาการอวดลังหนุนจู้จ้อหน่วยงานคือเกี่ยวข้องเจ้าใช้จอสถานการปังจวดจอต้นแหงคือเจ้าหม้อคือหัดเจ๋งจื้อเต้าโจงคือยอดจอกลุ่มอาการสีล่างฮะสีล่าหนอมาพวกเจ๋งเจ้านงจออาการหัตตาจงลิจังฮะหนอเอยหัตตามวลลิจังส่วนซื้อหนอเจ๋ปวดเลยมาจอกลางตัวอัปเดตหลอสุยอดตัวคาจัวสวดเหล่าเต้าเป้าส่วนซื้อเนอมาเนาะจัวต่างสื่อหนอเตจอต้นแหงคือปวดสู้ชานเต่าลู่สืบเช่งคือเนาะจนเต่าลู่โรงเบียลาดพร้าวมาตั้งเสือหนัวเนาะจัวไปเจ้าไปเลยงอเท่าเธอยอปวดสุชาจัวดอกขอเชิญดอกยอนเน่งเก่าช่างเลยงอมาตั้งเสือหนัวเตตู้ตัวตู้ปวดสุชาจวนจื้อยอเจ้าเล่งจวนจื้อฮะเตอวไปเจ้าไปเล่งเลยเนาะเตกูจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจยุลมวดหยอฟวดจวดไรนางถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อมาจะหนูซื้อคือใช้หัวฟวดจวดไรนางกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาหนูหนัวยัวมั่วนางคือเย็งเล่นเดาเปล่าเจ้าเฝ่งปวดยอดสัวพังเก่าเต้เฝ่งเดายอนางยัวลุยอดส่วนเต่าลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งหายตากพยาวน่านพิษณุโลกห้าลู่เสงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจายอดคือเย็งเล่นเดาเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอดคือเย็งเล่นเดาไปเจ้าจูไปเจ้าอ้อองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเช่าคือเย็งเล่นเดาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนุติช่างทัศน์หอยอดจวนนุติเก่าเจ้าจวนนุติเก่าจั่วลู่ช่างลินดูหนัวยัวมั่วนางคือเย็งเล่นเดาไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวลอสยอดเล่นนางยัวเจ้าจ๋อหัวยอดจวนนุติเน่งเก่า
ซูนิงกับอ้อนรู้ช่างลินดูหนัวอยู่หมดเลยนางจอกางดาวจอตัวก็ยังเล่นดาวเปล่าเจ้าซูเจ้าเจ้าเฝ่งปั่วยอดซัวพังเก่าเต้มากู้ปู่เตาหาตาอ้อนนัวมาจอดเล่นห่างอยู่ว่าเจ้าจอตัวตั้งสื่อยอดซัวนุตินิงกับซูนิงกับอ้อนมาเล่นห่างอยู่ว่าจอกางดาวจอตัวมาสุดเล่าอยู่ว่าเตาใช้อยู่ว่าอยู่ทุกแข้งตัวจงห้าวิจอดเล่นนางหนือเพ่งเจ้าจอนดาวจอเตอีอ้อไปโนฟจกูอ้อไปนูฟัวจัวจ่ามาอยู่อ้อจัวเตาใจเข้าถั่วยงหยิแห้งมาสวดเหล่าอยู่อ้อเตาเจียงฟังอยู่ถูกแข่งตัวจงห้าใช้หัวอยู่ถูกแข่งตัวจงเนอเอ็นยอดจวนเตาสูต้องจวนเตาหนัวอ้อนูหนัวฉังดูกูกูอ้อเอฉังดูกูกูห้าหูหูเนอมากูจะลือถังคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าลีหนัวเอสวดเหล่ายอดจัวลู่รอตื้อลู่เสียงตื้อฟัวจัวจงเลยจังเหล่าสองเต่าตัวกงกีเราใส่เต่าจวนเต่าปีสุดต้องจวนเต่าหนัวเราสยอนเต่าสุดต้องตัวกงกีเราใส่เต่าจวนเต่าตุ้มเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อปีอ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อเอจวนซื้อหนัวเจกุยวัดจอกังลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเหล่าเต่าน้องกงกี่หล่อใจอวกี่จวนซื้อมาอวนได้ยวนห้องร่างกี่หล่อใจเต่าเจกูยวนลูมัวอีจังสูมองตัวจะลูสั่งจัวอีจงนาจือกุตินิจังสวดเหล่าเต่าเป้ามาทุกือสร้างจังสูมองตัวหนัวหูอัวชาจูเสงจังยอดจวนเต่าลู่รอน้ำซุ้มอำเภอหางดงเต่าลู่เสงเจงใหม่ตัวตั้งสื่อเน่งลุ่มไปหูอัวล้านจื้อเสียงจังยอดส่วนเดาลู่รอน้ำซุ้มอำเภอหางดงเดาลู่เสียงแจ้งใหม่นื้อเต้าตั้งสื่อแน่งจวนนู้ติเก่าจื้อลู่ช่างลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวเถ่าลู่ชื่อเหอตีเป้มาเจ้ากุฏีปัวยัวอัวควาจื้อจวนนู้ติเก่าหยีลู่ช่างลินดูหนัวยัวเจ้ามึงฟ้องกังหลอสิยอดเจ้ามึงใจจวนนู้ติเก่าจั่วลู่ช่างลินดูหนัวชื่อเซิงยอยมัวจังสูนัวสังจัวยอกุตีเซิงจังกือยอจัวหูเทเฉาไทยกือยอจัวชัวชัวลู่รอชัวชัวลู่เซิงท้องเพลาหูเทเฉาไทยตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งตึมเบยสังจัวย้อนเล้งจังตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งตึมเบยสังจัวย้อนใส่เจ้าว้าวจือหันใส่ว้าวกืนใส่ว้าวตีตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งตึมเบยสังจัวจ่อปุ่นย่างจือกือยี่ตั้งชอตัวสื่อจุดตัวเล้งตึมไปอ๋อสร้างจัวย้อนรั่วเรยจือหันตักพังตุ้ย่างหล่อสุยหอบพังชายว้าวตั้งชอตัวสุดจุดตัวเล้งตึมไปสร้างจัวจ้อพงยื้อกือเป้าจู่ตูตั้งสุดเน่งหูอัวล้านจื้อเสงจังโยฮาตาเล้งตือกือเป้าจู่จ้อกือตีเสงจังกือยอดจวนดอกลู่รอนน้ำซุ้มอำเภอหางดงดอกลู่เสงเจงใหม่มามึงจู่จ้อกือตีปัวปังชายปังลู่อ๋อเจ้าหยอดจัวยัวตัวจืดจูไม่เบยหาจืดจูไม่รู้เสงหล่อปัวเตาใจกินโซซานเหล่ามาท้อสวดเหล่าซอสังเลยจังเอมงรูจอกุตีปัวปังไซปังรู้มาจอกุตีปัวยัวอัวควาจื้อยอดจวนนุ่งตีเก่าหยีรู้ยังลินดูชงอ้อเชงจืดปัวเจ้าจับจวนหนัวยัวเจ้ามึงฟงกังหล่อสยอดเจ้ามึงใจจวนนุ่งตีเก่าจั่วรู้ยังลินดูหนัวเอตุกือซังซังจังสูหนัวลุ่มไปหูอัวชาจูเสงจังยอดจวนดอกลู่รอน้ำซุ้มอำเภอหางดงดอกลู่เสงแจ้งใหม่ยอดทุสังจังสูหนัวเจกูกู้จวนมัวจังสูมงตัวหนัวจะลู่สังจัวไปอีจงหนักจือกุตีนิ่งจังสวดเราเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลู่จออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเล่าเตาน้องกงกี่หล่อใจอ้วกี้มายอดจวนเตาร่างหนัวกูยอถอตัวเตาอีทูพงยื้อกือยอดจูหูติ๊กต่อก็กูเตาช่างเตาตัวหัตตาสังนงอีร่างกี่หล่อใจกือหัตตาเปล่าเจ้าโยงหมั่งจงเราหนอเจกูกุมบางเตาร่างสัวพังเสียงกือก็ถอตัวหนัวเหล่าเจกูยมัวร่างสัวปังเสงกือยอดเจาะฮยงร่างหาตาเปล่าเจ้าฮยง
มั่งร่องเช้าจะลูกจออัวก้อนละทูฮะจอจัวไปสวดเล่าตอนรูก็นงกงกี้รอใส่อัวกี้ไอ้อีปลาเนาะเจกูอยู่จากการหลุดเต้นดังดังดังสวดเล่าเนาะไอ้สวดเล่าซ้อนเนาะการสร้างดังตัวกงกี้รอใส่จวนดังสู่ต้องจวนดังนัว

มาส่วนสนัวเจกุยลูเต้นดังดังดับไปอีจงนาจุกตินิงจางสวดเหล่าเนอร์มาคั่วชอนดาวจัวตูพงยือกือสลุ่มไปหัวตัวพงยูคือสืลุ่มไปหัวลีท่อโนเนอก็กูจอกังชอนเต่าตัวหาตาเนื้อจวนเต่าเนื้อจงอเนื้อจวนเต่าไม่รู้จอคือเนื้อจวนเต่าบ้านหางชงมานั่งลูทอดสื่อหอก็หาตาจอกฟัวจัวจงจงเห็นเลยหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจงชาวเดาตัวกงกี้ลอเจค่าจัวไปสวดเราเตาเป้าเนาะจวนเตาสู่ตุ้งจวนดังหนูฮะเอทอดเธอก็ลุดลังลุดหัวว่าจังเดาจัวเจชอมมงย่างก็ชาวเดาตัวหาตาเนาะจงอเนาะจงจัวก็ฮะเธอก็ลุดลังลุดหัวตัวอย่างเก่าฮะเนาะฮะว่าจังเดาจัวอีทุพงยือก็สืบลุ่มไปหัวตุ้นชัวเนาะก็สืบลุ่มไปหัวตุ้นชัวตู้มากกูสองต่อตัวหาตาจอฟัวชัวเนาะส่วนดอกเขาเช่าคือก้อนย่อมาร้องเห็นเลยเนาะมากูส่งซักก็คือก็กูเจงสองต่อตัวกงกี้ลอเจคาชัวไปสวดเล่าเตาเป้าเนาะส่วนดอกสู่ต้องชวนดอกหนูฮะเอทอดเช่าก็ลุดหลังลุดรูตัวอย่างเก่าเนาะว่าจำดาวชัวจอพงยืดชัวเล่งชดตัวฮะคือสวดเล่ากูหาเจงสองต่อตัวกงกี้ลอเจย์อ๋อฮะหัดเจ๋งสร้างสติกเกอร์ตัวเชิ้ลกูรุดลังรู้จูฮะมากูรองซักเกอร์เอทอดเชิ้ลก็รุดลังรู้จูฮะอ๋อว่าจังดาวจัวอีตุพงยืออ๋อก็สืบลุ่มไปหัวใหญ่เจจินใหญ่เสียมาก็กูสองเดาตัวหาตาย้อนทรงอ๋อน้องดีเจเอ็กก็ถอดอวะก็ถอดเชิ้ลกูรุดลังรู้จูฮะหนอฮะกูถอดอีร่างเก่าฮะหนอเนอะกูถอดอีร่างเก่าฮะเอยอหาตากูมดสาวเชยเจ้าเอพี่คีคอนเองยอหาตากูรู้จัดรายการเอกูฉาเต้าก็ร่างเก่าเหล่าหนอเจกูบ้างเต้าก็ร่างเก่าเหล่าเจกูเลยมาจอกางรูจอจัวก็เนอะมากูว่าจังดาวจัวจ๋อพงยืดชวนแรงชวนตุ้งฮะกูสั่งสติกเกอร์ตัวเช้ากูรุดลังรุดจูดังดาวก็มากูจงซักก็ไอ้ทอดเช้าสวดเลยรุดลังรุดจูฮะเนอะมาตั้งสนัวเจกูยัวจอกังรุดจออีร่างกี่หล่อใส่จัวไปสวดเลยเต้านงกองกี่หล่อใส่ว่ากี่จวนซื้อไอ้ยอดตาอีปลาสวดเลยชาวดาวดาวตัวเลยจางนัวเจกูเลยมั่งจอกังรุดเต็งดาวดาวจ๋อดาวจ๋อพงยืดสวดเลยเนอะมันยอดจวนเต่าร่างสวบังเสียงคือกูยัวจอกันจะลูกจอหนัวยอดถอดต้นเต่าอีทูพงยืออ๋อก็กูเต่าดาวสู่ต้นตัวก็ยอดก็หาตาก็ยอดอีทูจื้อเจยอดจวนเต่าลูกเสียงเจ้งใหม่เอก็สังนงอึว่างร่างสวบังเสียงหาตากูย้อนยอดก็ถอมฟีจัวก็ทูพงยือเต่าดูก็นงห้าหนอเจกูกุมบังเต่าอึว่างร่างสวบังเสียงหาตากูย้อนยอก็เหล่าเจกูยมัวอึว่างร่างสวบังเสียงหนัวยอลูจอวะก้อนลาตูฮะจอจัวไปสวดเหล่าตอมรูก้อนหงกงกีหล่อใจอวกี

mà cho các lưu tên đau đớn đầu bế ý chung nạc chữ cử tiên mình chẳng suốt lâu mình chữ ổ ổ chào đau chua ý tù phong yư có sử lông bê hụ ổ sái lông phát mà có sòng đầu tu hà ta nhớ dông ổ có nhớ chuồn đầu lưu rò khảo khó mà nhớ chuồn đầu mê lưu rò cú mua năng lưu ha tăng sử năng lưu chữ lưu hẹn nổ mà cú dông sát cơ cử có cú trình sòng đầu tu cổng ký lò dậy kha chua bế suốt lâu tàu bao ha ý thọt sơ có lưu lăng lưu rò hát ở trong đào chùa à tu phong như cử sử luôn bây hữu ua nịa nịa chen lì nó mà có cử sử đào tu hà ta nhớ dâu ngò có nhớ chùa lò tê à nhớ chùa đào luống pra bàng mà tặng sử nó nàng lưu lưu hình lì nó nơ mà cử dông xa cờ cử có cử trình sáng đào tu cổng ký lò dạy khá chùa bấy suốt lờ nhớ chùa đào sử dụng chùa à đào nó hà ế thọ chớ có lút lăng lưu rù tu hạng gào ngó ở trong đào chùa วันนับพัสราแซ่สูงก้อนดาวสูตงทอดสือหอก็ชอมดาวตัวหาตาย้อนทรงตั้งคีสันสูนัวน้องดีเจย้อนส่วนดาวไม่รู้จออุ้มเปี้ยมมาจะฟัวจัวกูจ่าทรงทรงเห็นเลยฮะม่วนนางลูมิงซื้อย้อนส่วนดาวไม่รู้จอเอทอดสือกวดสวดเราใช้หัวถูกแข่งตัวทรงฮะน้องดีเจรอใช้หัวถูกแข่งตัวทรงฮะหนอมากูทรงชักก็คือก็กูเจ๋งชอมดาวตัวกงกี้ล้อสิค่าจะไปสวดเราเตาเป้าเธอไปสวดเราลุดหลังลุดูฮะมากูจงชักเกอร์เอทอเธอก็ลุดหลังลุดูจู่ก็หาอ๋อฮะว่าจองดาวจัวอีจงน่ะจู่กูตีนิ่งจังสวดเรากูไม่กูกูอาจารย์ดาวจัวสวดเลิกือสวดเลิกกูหาเจ๋งสร้างสติกเกอร์กดไลค์กดแชร์จัวสู่ต้องจัวฮะกูทูติ๊กต็อกฮะมากูอาจารย์ดาวจัวสวดเลิกลุดลังลุดรงฮะอาจารย์ดาวจัวสวดเลิกือกูหาเจ๋งปังชั้นกลางสู่ต้องจัวฮาลุมองดาวลุดเสียงเจ๋งใหม่ฮะอ๋อมาต่างสื่อหนูลุดสื่อเฮาอยู่ต่างเหล่าเจ้าอาจารย์ดาวจัวสวดเลิกือกูเจ๋งลุ้นจู่กูย่ออวบพงยือเถ่าปีลุดจู่จัวเถ่าสาวฮะต่างสื่อหนูลุดสื่อเฮากูอยู่ว่าตั้งหล่อเจกูกูอยู่ว่าเศร้าสุดต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลักซื้อร่างสวดบางเสียงคือกูยอดจอว่าร่างต่อขั้งเกาจัวสวดเล่าเต้านองกงกี้หล่อใจอ้วกี้ย้อจัวตั้งกี้หนัวเจยอดกูยอดมัวอีร่างสวดบางเสียงคือยอดถอดต้นดอกอีทูพงยืออ๋อก็ซื้อก้อนดาวสูต้องตัวก็หาตาก็ยออีทูหนาเจเสียงย่างย้อจวนดอกลู่จอเปล่าเจ้าเปล่าหนัวเนอะเอก็สังนงหลีใจอีร่างสวดบางเสียงหาตากู้เตะเฉาหนัวเจกูกู้มงอันชาเต้าหลีใจร่างสวดบางเสียงคือลุ่มไปหาตาอยู่กู้เตะเฉาเหล่าเจกูยอมัวร่างสวดบางเสียงหนัวจะลู่จอว่าก้อนทัตุฮะจอจัวไปสวดเราตามดูก้อนหงกงกี้รอใจอ้วกี้ว่าร่างต่อกันเคยเนาะจัวตั้งกี้หนัวเอตั้งกี้หนัวเจกูยัวสาวสุดต้องจัวเลยหนัวหลักซื้อเออีจังจองดูสวดเราจากกลางต้นซื้อหน้าเราจัวเต้าจัวเถ่าลุ้นซื้อเหอเก่ายังเต็งสู่เก่ายีเต็งตั้งกี้หนัวเจกูจองดาวจัวสวดเราฮะถอดจัวกวดชดชัวเล่งชัวตู่จวนซื้อสู่กี้นอกกันเนาะจงสวดเรา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำและทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีโทรมาตรของสสน.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนำมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในหลายมิติสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงภัยได้ละเอียดจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก่อนนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ชำระค่างวดทุกวันที่5ของเดือนหากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดทันทีพร้อมชำระเบี้ยปรับทั้งหมด
6: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระ15ปีให้รักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขโดยต้องชำระค่างวดในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทางนี้หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้สะสมครบ6งวดไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือผิดนัดเพียง1งวดในกรณีที่เหลือระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า6งวดจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดและส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันทีซึ่งกยศ.จะดำเนินการดึงเบี้ยปรับทั้งหมดที่เคยตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาและนำเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมายต่อไปดังนั้นกยศ.จึงขอย้ำให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการปลดภาระผู้ค้ำประกันและรับส่วนลดดอกเบี้ยปรับเมื่อจบสัญญาตลอดจนเป็นการส่งต่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเวทีจับคู่ตำแหน่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มโอกาสมีงานทำผลักดันแรงงานไทยสู่ระบบการจ้างงานใหม่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานพบปะเจรจาระหว่างองค์กรผู้ส่งไทยและองค์กรผู้รับญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศภายใต้นโยบายเรียนได้งบจบได้งานส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ การปฏิรูประบบรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามโครงการ ESD กับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเจรจาธุรกิจผลักดันความร่วมมือสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานดูแลการจัดส่งแรงงานอย่างถูกต้องและให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและการปรับตัวก่อนเดินทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างญี่ปุ่นและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยมีอาชีพที่มั่นคงนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ50ถึง70ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงเจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ official ของสปสชค้นหา @nhso กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
2: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

些话我的话话啊阿姆萨李斯摩都这个话被老翁啊阿我小话我他啊为他又欢迎的那家属啊阿弟他我来说的是那个话啊阿我来个李斯摩把个姑姑们也让啊金买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจางอ่ะอธิษฐานสวทเชียงใหม่บ้านคือดังอ่ะเอาวิทยุมือจะมาโง่บัญญัติกว่ายี่ระบบยาระบบเอเอ็มอ่ะอาวยี่ครึ่งความเทียงเบอร์ที่ตัวลี่ยาชีสโชว์โจญะตัวหลังอ่ะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์โซเฮอร์ตัวงานเฟซบุ๊กยี่เพจเบอร์สวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลข้างอ่ะอายี่เบอร์โทรศัพท์โง่บัญญัติคือ053ไง276ไง007ไงไว้ชิดขอแบ่งอ่ะ053-276-007ไงทำไมคืออาชุดแรกว่าจะคอยากว่าวิทยุขยินนันนันจะสมเหงาอาวุธสมเหงาอีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวฝรั่งอ่ะเอาไรการลิสุงด้วยมงงไม่ยังคือที่ยังมาคือเหนียวความด้วยเฉพาะมึงอ่ะในแต่พวกมันคือเธอในแน่งอ่ะโฉมมือควายจิ้มมือแต่ความด้วงอ่ะที่ที่มือเราไปเหนียวมือควายสามมืออาทิตย์นี้เฉพาะไงนักเรียนมาปีเมื่อไงอาทิตย์ซื้อจีเชื่อมงงไม่ยังเรียนมาญาสำนักงานกองทุนไงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไงเธอจะมาแยกธรรมะติดในฝรั่งอ่ะเฉพาะว่าพี่ข้อเรียกว่าเธอวาจมาทีเดียวพัดจวงมันเป็นยังไงมาคือตัดชีวิตละไงมีจริงเหรอกับกูยิงกับตัวเองกันมาคือวาจที่ยากตัวเองฝรั่งงานมาคือแยกการทีเดียวพัดจวงเหรอว่าลบตายไงวุฒินะทีเดียวกินอะไรบ้างไงยี่วุฒิมังงูเป็นยังคือวุฒินะบริษัทของไงวุฒินะวุฒิเมืองอ่ะทำไมแยกการที่ดะนี่มาถึงมังงูเป็นยังมีสื่อมีสื่อบัวยังว่ามีสื่ออ้วนนี่ยังคือมีสื่อหนาบริษัทง่ะแยกการยังที่ตัดเฉียงง่ะสามารถถึงมังงูเป็นคือง่ะชิพแพ้คือแล้วกูชมนางว่าชิพแพ้อ้วนเฉียงง่ะที่จะคือลีมาถึงมังก็คืออันจะคือดูเชิงง่ะจะคือหิมเฉียงง่ะดูคือดูเชิงง่ะทำไมคือแยกการทีดะไปเฉียงง่ะที่พว่าลดตายพักกี่เลยบ้างว่าเธอวุฒิหน้าพักเล็บไงว่ามาถึงมังโง่ไม่ยังคือความดันโลหิตมาคือสูงยังไงคือได้ตรงไงคนเดียวความดันมางานเอามาคือยังหวาดปีขว้าเอาเฉพาะไงมากดเดี๋ยวมาจะยังไงปีขว้าวิญญาการมาหวาดมาที่เล็บพัดจงโง่ไม่ยังคือไงมีคุยอย่างนี้คือกับกุยงี้กับเชิงไงปีขว้าลดตายพักเล็บโง่ไม่ยังไงตัววุฒิหน้าพักเล็บก็คือไงเอาคือมิเชติลีชาตัวไงมาก็จะมาแจ้งตัวอย่างงานคือบ่มองงานบ่เชื่อว่าเราคืองานคือจะชื่อจะเจ๊งานผู้ใดชื่อจะทำยากว่าจริงงานที่นี่คือน่าจะผู้ใดก็ต้องจริงงานที่นี่ก็ที่นี่ว่าคือด้วยงานเล็กว่าจะคือไปเป็นเงี้ยกว่าจริงงานที่นี่คือมาซาโซภาคเหนือแต่พวกผมก็คือเมืองหาคือเรื่องบางพื้นที่นี่คือโฉดซึ่งความนี่คือชีสเป็นสิ่งที่เรียบๆงานอะไรแบบนั้นว่าอยู่บ้านจะส่งว่าอาจจะลูกคุยก็จะส่งคือเมืองหาคือพันเรียบมันคือที่นี่ฝาระจำว่าเฉียงงานจะบุกความมึงฮะก็ประเดี๋ยวก็คืออันจะจำงานที่นอกจู่บอกว่านี่สั้นสุดอย่าละก็คือละพัชชีกว่าอย่าละมาคือจวงงานก็คืออยากคือที่เรียนเจนถึงฝรั่งอ่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18 กรกฎาคม 2569ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: วันนี้นางสาวสาบิลาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิรตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาลิชโยรายงาน
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9,500,000 ราย
3: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณ